0: ให้โทษพ.ศ. 2522 1. ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่ประเภท1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนเมทแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD ประเภท2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นมอร์ฟีนโคคาอีนโคเดอีนประเภท3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาประเภท4สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2เช่นอะเซติกแอนไฮไดรด์อะเซติลคอไรด์ประเภท5เช่นกัญชาพืชกระท่อม2การกระทำความผิดต่างๆตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้แก
1: ่ผลิตหมายความว่าเพาะปลูกทำผสมปรุงแปรสภาพเปลี่ยนรูปสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และให้หมายความรวมตลอดถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุด้วยจำหน่ายหมายความว่าขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้นำเข้าหมายความว่านำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรส่งออกหมายความว่านำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรเสพหมายความว่าการรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดติดยาเสพติดให้โทษหมายความว่าเสพเป็นประจำติดต่อกันและตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งยาเสพติดให้โทษ
0: 3. การกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดประเภทและจำนวนของยาเสพติดโดยมาตรา15ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา65วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนมีสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดตั้งแต่15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัมขึ้นไปซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำเพื่อจำหน่ายมีความผิดตามมาตรา65วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยงานใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดมาตรา66วรรค1ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่8บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ตั้งแต่375มิลลิกรัมแต่ไม่เกิน20กรัมมีความผิดตามมาตรา66วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 400,000 บาทถึง5ล้านบาทผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์เกิน20กรัมขึ้นไปมีความผิดตามมาตรา66วรรค3ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิตผู้ใดมีไว้ในครอบครองเมทแอมเฟตามีนหรือเฮโรอีนสารบริสุทธิ์ไม่ถึง375มิลลิกรัมหรือหน่วยการใช้เม็ดไม่ถึง15หน่วยการใช้เม็ดหรือน้ำหนักสุทธิไม่ถึง 1.5 กรัมมีความผิดตามมาตรา67ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพเฮโรอีนแอมเฟตามีน

เม็ดแอมเฟตามีนเอ็กซ์ตาซีและ LSD มีความผิดตามมาตรา91ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกกัญชามีความผิดตามมาตรา75ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชามีความผิดตามมาตรา76ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมมีความผิดตามมาตรา76ทับ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกัญชาน้ำหนักตั้งแต่10กิโลกรัมขึ้นไปต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสพกัญชามีความผิดตามมาตรา92ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเสพพืชกระท่อมต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 4. กรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลเสพยาเสพติดให้โทษเจ้าพนักงานมีอำนาจตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษในร่างกายหรือไม่ตามมาตรา58ทับ1ผู้ใดเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้และได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ำอีกในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลา5ตั้งแต่วันพ้นโทษหากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุกให้เพิ่มโทษผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังตามมาตรา97 6. ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและปรับศาลจะลงโทษทั้งจำคุกและปรับ 7. ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระทำความผิดได้ให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้ตามมาตรา100ทับ2ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหมายเรียกหมายเรียกคือการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จักต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีหมายเรียกต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. สถานที่ออกหมาย 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. ชื่อและตำบลที่อยู่ของบุคคลที่ออกหมายเรียกให้มา 4. เหตุที่ต้องเรียกผู้นั้นมา 5. สถานที่วันเดือนปีและเวลาที่จะให้ผู้นั้นไปถึง6. ลายมือชื่อและประทับตราของศาลหรือลายมือชื่อและตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ออกหมายการส่งหมายเรียกแก่ผู้ต้องหาจะส่งให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สามีภริยาญาติ
หรือผู้ปกครองของผู้รับหมายรับแทนนั้นไม่ได้การค้นในการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าพนักงานตำรวจอาจจำเป็นต้องค้นหาสิ่งของหรือบุคคลเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจขอเข้าตรวจค้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ต่อผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวและแสดงหมายค้นผู้ได้รับหมายค้นควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยสาร 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ออกหมายค้นได้แก่เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งถูกนวงเหนี่ยวกักขังเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลซึ่งจะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้ว 4. สถานที่ที่จะค้นและชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะค้นชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่จะค้น 5. ความผิดที่ระบุในหมายค้น 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลเมื่อตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องก็ให้ความร่วมมือเจ้าพนักงานตำรวจโดยพาไปค้นสิ่งที่ควรทราบคือการค้นในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือเวลากลางวันเว้นแต่ลงมือค้นในเวลากลางวันแต่ยังไม่เสร็จต้องค้นต่อในเวลากลางคืนหรือกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งและการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้โดยต้องได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลเมื่อตรวจค้นเสร็จเจ้าพนักงานตำรวจจะบันทึกรายละเอียดการค้นและบัญชีสิ่งของที่ค้นได้แล้วอ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวฟังแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้การจับกฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งผู้ถูกจับว่าต้องถูกจับและสั่งให้ไปยังสถานีตำรวจพร้อมผู้จับถ้าขัดขืนก็ให้จับตัวไปการจับบุคคลใดต้องมีหมายจับหรือคำสั่งศาลยกเว้นกรณีดังนี้บุคคลนั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าอันได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆบุคคลนั้นมีพฤติการอันควรสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดพยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธวัตถุที่สามารถใช้กระทำผิดมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะได้กระทำผิดและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อถูกจับกุมตัวต้องตรวจดูหมายจับโดยควรตรวจสอบดังนี้ 1. สถานที่ออกหมายต้องออกโดยสาร 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย 3. เหตุที่ต้องออกหมายจับได้แก่ผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเช่นฆ่าผู้อื่นข่มขืนกระทำชำเราจำหน่ายเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเป็นต้นผู้ถูกจับน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีไปหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นการไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือหมายนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนี 4. ชื่อและรูปพรรณของบุคคลที่จะจับ 5. ความผิดที่ระบุในหมายจับ 6. ลายมือชื่อผู้พิพากษาและตราประทับของศาลแม้จะมีหมายจับเจ้าพนักงานตำรวจจะจับตัวในที่ระโหฐานหรือที่ส่วนตัวไม่ได้เ
เว้นแต่จะมี

0: มีหมายค้นหรือมีเหตุตามกฎหมายที่เจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปในที่ระโหฐานได้เช่นมีเสียงร้องให้ช่วยจากข้างในที่ระโหฐานหรือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่ระโหฐานเป็นต้นและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหมายเรียกหมายค้นและหมายจับในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 1เป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยก็คดีอาญาแผ่นดินที่ราษฎรเป็นผู้ได้รับความเสียหายเช่นประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสฆ่าคนตายโดยเจตนาขอคดีความผิดยอมความได้เช่นยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาท 2. ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก่อนเริ่มสืบพยานในคดีอาญาในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี 3. เมื่อศาลสอบคำให้การจำเลยแล้วให้ศาลสอบถามจำเลยเกี่ยวกับคำให้การในส่วนแพ่งหากจำเลยประสงค์ยื่นคำให้การก็ให้ศาลกำหนดระยะเวลาตามที่สมควรข้อสังเกตไม่นำเรื่องการขานนัดยื่นคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้แก่การยื่นคำให้การของจำเลยตามมาตรา 44/2 4. ในคดีอาญาหลักเมื่อผู้พิพากษาได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยเข้าใจโดยละเอียดแล้วหากจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดและให้การรับสารภาพรวมทั้งจำเลยต้องการเยียวยาค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายให้ผู้พิพากษาส่งคำขอในส่วนแพ่งตามมาตรา 44/1 ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันนัดไกล่เกลี่ยให้กับผู้ร้องและจำเลยทราบและให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ประนอมข้อพิพาทดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยคำขอในส่วนแพ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วก.การเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยประสงค์ที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายและสามารถชำระได้ภายในครั้งเดียวต้องให้ผู้ประนีประนอมที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยจัดทำบันทึกการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากผู้เสียหายได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเต็มจำนวนแล้วไม่ติดใจเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนอีกและประสงค์จะยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา 44/1 ก็จัดให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วรวบรวมส่งผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไปขอในการเจรจาระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยหากจำเลยไม่สามารถที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายในคราวเดียวได้และประสงค์จะขอผ่อนชำระเงินเป็นงวดรายเดือนมีระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ไม่น้อยกว่า1ปีให้ผู้ประนีประนอมดำเนินการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยแล้วเสนอสัญญาประนีประนอมพร้อมรายงานการไกล่เกลี่ยให้ผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาในคดีอาญาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไปโดยในการพิพากษาในคดีอาญาหลักนั้นอาจนำเอาสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติจำเลยกรณีที่ผู้พิพากษาให้โอกาสจำเลยโดยนำวิธีการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษมาใช้หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมความประพฤติเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือผู้เสียหายมารายงานต่อศาลศาลอาจจะออกหมายเรียกจำเลยมาสอบถามและให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามสัญญาหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการคุมประพฤติโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลอาจเปลี่ยนโทษจากรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษเป็นลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ค่ะในคดีอาญาที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในข้อหาที่ถูกฟ้องพร้อมทั้งจำเลยยื่นคำให้การปฏิเสธในค่าสินใหม่ทดแทนด้วยให้ผู้พิพากษาส่งสำนวนพร้อมคำขอส่วนแพ่งไปตรวจพยานและกำหนดวันนัดสืบพยานโจท จำเลยและสืบพยานคดีส่วนแพ่งในการสืบพยานในส่วนแพ่งนั้นมีเพียงประเด็นเดียวคือค่าสินไหมทดแทนมีเพียงใด 6. ในการพิพากษาคดีอาญาและคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นคำขอส่วนแพ่งศาลอาจมีคำพิพากษาในฉบับเดียวกันทั้งส่วนอาญาและส่วนแพ่งก็ได้หรือศาลอาจมีคำพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าหากมีการพิพากษาในส่วนอาญาไปก่อนแล้วขอให้มีการสืบพยานเฉพาะในส่วนของแพ่งในภายหลังซึ่งในการสืบพยานส่วนแพ่งนั้นไม่จำต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยแม้จำเลยจะไม่มาศาลก็สามารถดำเนินการสืบพยานได้เมื่อสืบพยานในส่วนของแพ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีคำพิพากษาส่วนแพ่งอีกฉบับหนึ่ง 7. การอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกล่าวคืออุทธรณ์ได้ภายในกำหนด1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา229และทุนทรัพย์ที่พิพาทในส่วนของแพ่งนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของการอุทธรณ์หรือฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและข้อสังเกตในคดีอาญาสินไหมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 มีดังนี้ 1. การยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ 2. ผู้เสียหายมายื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 แล้วจะนำมูลเหตุเดียวกันนี้ไปฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกไม่ได้ถือว่าเป็นฟ้องซ้อนหรือฟ้องซ้ำแล้วแต่กรณี 3. ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความดำเนินการเองได้ศาลมีอำนาจตั้งทนายความให้แก่ผู้เสียหายนั้นได้และทนายความมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามสมควรแห่งคดีในกรณีที่ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตายลงในระหว่างพิจารณาการรับมรดกให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42ถึงมาตรา44กล่าวคือทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้มรณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอก็ได้และนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 ในตอนนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะ กรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้อง

0: ฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัพโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: ติด6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กด
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: ทะเลทราย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
4: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ย
1: เป็นไงของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
6: ข้าหิว
7: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: เย้ยกระโหลกพูดได
4: ้อ่ะเฮ้ยทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
7: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
7: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100 ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว

0: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
0: ใจเย็นใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: หิวมาก
3: หิวมาก
0: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิเป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
4: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
0: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
5: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: ดีแล้วพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
2: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึบ
2: ฮึบ
3: ฮึบ
2: งมงมงมงมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
5: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
4: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
2: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
5: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได้
4: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
4: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
5: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่3ต่อได
2: ้อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
5: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้เบ
0: ้กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
5: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
5: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
5: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
4: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
5: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
4: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
5: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
5: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉย

0: ต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช
1: ่อ๋อภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
2: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
3: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
2: มาร่วมด้วยช่วยการกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
1: และวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะฮะไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนบางคนในสังคมของเราที่ทำให้สังคมเนี่ยป่วยซ้ำซาก
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเปิดประเด็นที่เราจำเป็นจะต้องมีเหตุผลกันบ้างกับเรื่องการใช้เงินเกินตัวค่ะจี้คิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นอยู่หรือเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้กันมาบ้างค่ะเคยได้ยินคำนี้กันไหมคะของมันต้องมี
1: เคยสิครับกับคำว่าของมันต้องมีเนี่ยบอกเลยว่าพี่เนี่ยอยากได้อะไรพี่ก็ซื้อเหมือนกันแต่พี่ไม่เคยใช้เงินเกินตัวนะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเราจะใช้ชีวิตหรู

0: รวยยังไงก็ได้ถ้าเรารวยจริงและได้เงินมาอย่างสุจริตค่ะ
1: แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นนะสิครับความอยากได้อยากมีเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันรู้ตัวอีกทีก็เดือดร้อนซะแล้ว
0: งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่ามาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าชอบก็จัดประหยัดทำไมไปชมกันค่ะ

0: นี่พ่อแก
1: ฉันมีอะไรมาอวดแท้แดงกระเป๋าใบใหม่คอลเลกชันล่าสุดเลยแก
2: เลยเหรอ
1: นางแบบอ่ะเพิ่งฝึกเดินในงานแฟชั่นวีคอ่ะ
2: โอเค
1: จริง
2: ขอดูหน่อย
1: เออค่อยๆจับ
2: อุ๊ยนี่ค่อยๆจับ
1: นี่เ
2: ป็น
1: แสนเลย
2: นะเว้ยอีกแล้วเหรอ
3: โอเองเขาอยากได้แบบนี้บ้างทำไมตัวเองไม่เห็นสวยเขาบ้าง
4: โอ้ยเอากระสอบปุ๋ยไปก่อนได้ไหมอ่ะค่าเดินยังไม่พอจ่ายเลยโอ้ยแบบพอเพียงอย่าเป็นหนี้เลย
1: แต่ว่ากระเป๋าใบนี้ของมันต้องมีป่ะถือไปก็จะได้มีแต่คนมอง
3: จริง
4: อยากให้คนมองมันไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าหรอก
2: แล้วมันอยู่ที่อะไรวะ
4: ฟังนะ
1: หัวจะ
4: ทำให้ดู
1: จับดีๆนะ
4: พร้อมนะตึงกระเป๋าไม่จำเป็นหรอกนี่ไม่ต้องมีกระเป๋าสักวันที่ก็มีคนมองตึง
3: ตัวเองอย่างเงี้ยใครก็มองเถอะ
2: ยกไว้นั่งจอยไปซื้อกระเป๋าไปซื้อของฟุ่มเฟือยจนไม่มีจะกินแล้วเนี่ย
4: คนหรือปอบเนี่ย
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
3: เฮ้ย
1: เราหลับพันนะเด้ว้าคอลเลกชันใหม่มาแล้วแกสวยมากใบละแสนนิดๆนี่พวกแกดูสิฉันควรจัดดีไหมอ่ะ
3: ไม่
1: ลั่น
3: ชอบก็จัดไปหยัดทำไมอ่ะ
1: ใบนี้ก็สวยใบนี้ก็โดนใจ
2: เอ๊ะเอ๊ะ
1: ไว้ไม่รู้ทางแล้วจะเล่นมือถืออ่ะ
2: ทาง
1: เอ้าจอยเดี๋ยวอาจารย์ก็นึกว่าเธอลาออกไปแล้วก็หนูเอาเงินไปช้อปปิ้งหมดอะค่ะช้อปปิ้งเพลินไปหน่อยก็เลยไม่มีเงินโรงเรียนฮะจอยเธอเอาเงินค่าเทอมไปซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยนะ
3: ของมันต้องมีไงคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าหนูมีเงินเนี่ยเดี๋ยวเทอมหน้าหนูโรงเรียนให้อาจารย์นะคะขอตัวไปช้อปปิ้งคอลเลกชันใหม่ก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์ไปละค่ะ
1: ไอ้เดียวอย่าเพิ่งไปเดียวหุ้ยนี่เธอ2คนงานที่ฉันสั่งไปเนี่ยเธอต้องส่งให้ตรงเวลานะไม่งั้นฉันจะหักคะแนนแล้วเธอก็จะไม่จบนะ
3: อาจารย์สมอนคะ
1: จอยกลับมาเรียนแล้วเหรอนี่เพื่อนเธอก็จบกันไปหมดแล้วนะ
2: เปล่าค่ะหนูไม่ได้มารีดคือหนูเอากระเป๋าไปขายอาจารย์นะคะ
3: เอาคือหนูเดือดร้อนจริงๆค่ะอาจารย์เจ้าหนี้ตามทวงหนี้หนูทั้งวันเลยค่ะอาจารย์ค่ะถือว่าช่วยลูกศิษย์นะคะอาจารย์รับรองนะคะว่าของมันต้องมีค่ะอาจารย
1: ์ของมันต้องมีแล้วชีวิตเดือดร้อนแบบนี้นะเธอลองคิดดูดีๆนะคนไทยทุกวันเนี่ยมีปัญหาคนแบบเธอนี่แหละประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะคนแบบเธอนี่แหละให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลน่ะระหว่างความรู้กับกระเป๋าเนี่ยอะไรมันสำคัญกว่ากันถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์จะตั้งใจเรียนให้เก่งเลยแล้วก็ไปทำงานมีเงินไปซื้อของที่อยากได้ไม่ต้องไปเที่ยวกู้หนี้ยืมสินเขาซื้อของเพื่อมาอวดคนอื่นเขาแบบนี้
4: จอยเอาเงินที่ยืมมาคืนเลย
1: ต้องอาจารย
2: ์จอยสาของฉัน 30,000
5: และของฉันอีก 40,000 จอย
2: จอยมันเป็นปีแล้วนะฉันต้องใช้เงิน
3: อันเนี้ยของมันต้องมีใช่ไหมแต่ว่าเป็นหนี้
1: ของมันต้องวิ่งอาจารย์ระวังค่ะ
6: มันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
7: จอยในคลิปละครสั้นเนี่ยก็ไปสุดทางเหมือนกันนะครับเอาเงินค่าเธอไปซื้อกระเป๋าแบบนี้บอกเลยถ้าชีวิตจริงจบแบบนี้ไม่หาแน่ๆ
8: ใช่เลยค่ะความอยากได้อยากมีเนี่ยใครๆก็อยากนะคะแต่เราต้องรู้จักประมาณตัวค่ะถ้ามันทำให้ทั้งตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วนะคะว่ามันเนี่ยคุ้มหรือเปล่า
7: แต่ถ้าขายแล้วได้กำไรเนี่ยก็คุ้มนะครับแล้วค่อยมาจ่ายค่าเทอมทีหลังที่พูดเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรอยู่แล้วครับในวัยเรียนแบบเราเนี่ยไม่ควรเสียเวลาหรือเสียสมาธิกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับแต่คุณผู้ชมล่ะครับจะคิดเห็นยังไงเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับ
8: ไปเลยค่ะ
9: ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมไม่มีกินก็ได้เขาเรียกว่าตะกะอะไรวะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนไม่มีเหตุผลและใช้ไม่ได้ผมเป็นคนนึงนะครับที่นิยมแบรนด์เนมนะครับผมแต่ว่าผมก็เลือกสินค้าแบรนด์เนมที่เรียกว่าผมสามารถจับต้องได้และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองครับ
10: หนูเก็ตนะว่าของแบรนด์เนมทำให้เรารู้สึกภูมิใจเท่ช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ดีของเราในสังคมให้มากขึ้นแต่ถ้าเราซื้อเพราะอยากมีโดยไม่ประมาณตนเองหนูว่ารอหน่อยดีกว่าไว้พร้อมแล้วเราค่อยซื้อค่ะ
11: ซื้อของแบรนด์เนมหนูมองว่าเป็นการลงทุนซื้อภาพ

0: รักสร้างความมั่นใจแน่นอนว่าก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่น้องในคลิปเขาน่าจะจัดลำดับความสำคัญในการใช้เงินให้เป็นก่อนนะกระเป๋าแบรนด์เนมกับอนาคตแค่นี้คิดไม่เป็นอนาคตของชาติน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ
1: ทุกคนเนี่ยมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าของมันต้องมีเผ่อตามกระแสไปซะทุกอย่างเราต้องรู้จักประมาณตัวนะคะว่าเราพร้อมจะมีมันหรือเปล่าพี่จีจี้คะหนูไม่ได้ตามกระแสแค่อยากซื้อเพราะว่ามันคือความฝันของหนูแบบนี้เขาเรียกว่ามันเกินตัวไหมคะจีว่าถ้าซื้อเพื่อเติมเต็มฝันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่เราต้องรู้จักประมาณตัวค่ะไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปแบบนี้เนี่ยจีเรียกว่าไม่เกินตัวค่ะ
1: ใช่ครับเรามีทุกอย่างได้ตามกำลังฐานะของเราเท่านั้น
2: ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลนะคะเราต้องคิดเผื่อในวันข้างหน้าวันที่เราไม่มีด้วยค่ะ
3: สรุปว่าของมันต้องมีก็คือว่าของที่มีแล้วไม่ต้องคอยหลบเจ้าหนี้ใช่ไหมคะ
1: ของมันต้องมีที่ว่าเนี่ยก็คือคำว่ามีเหตุผลต่างหากครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวยืนยันเองว่าเราควรมีของฟุ่มเฟือยพวกนั้นแล้วหรือยัง
2: สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: แล้วสำหรับคนที่ติดตามนะครับหวังว่าจะได้ข้อคิดดีๆแล้วก็ข้อคิดใหม่ๆนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา11 โมงเช้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: มาช่วยน้องแพลวทำงานจ้า
5: ชื่อเต้ครับ
4: เรียกง่ายๆเลยนะว่าเต้เนี่ยคือญาติพี่เอง
2: ฝากไว้ซีหลอกไหนนะ
5: ไม่เอาเดี๋ยวก็ดาดบาดมือปกติหล่อบาดใจก็พอแล้ว
6: เฮ้ย
2: พี่จะยังไงเนี่ยใช้อะไรก็ไม่ทำ
6: ลืมไปหรือเปล่าเราเด็กเส้นนุ้ยอยากโดนเลยออกเหรอ
7: หลานผู้จัดการนี่คุณต้อยใช้เส้นเอาญาติของตัวเองเข้ามาทำงานในบริษัทนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: กลางไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หือดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอาเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่น

0: ื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมาก
4: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
5: ถึงแล้วถึงแล้ว
4: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
7: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
7: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
7: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
7: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
4: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
8: า
4: ะ
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้า

0: น้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสันจะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชั่นเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ลุยซอหลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
3: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
3: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
3: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
3: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
3: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
1: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลุงมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารเด็ดวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต 8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่า

0: กว่าวิตามินครับ
1: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
2: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับรับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
2: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
3: น้ำค่ะร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
0: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปูในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนคะและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเปรียบเทียบจำนวนคะและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้นั่นเองครับนักเรียนจากในเมื่อวานเนี่ยนักเรียนได้เรียนดูในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนไปใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างทำกันบ้านได้ไหม
2: ได
1: ้ค่ะทำได้ใช่ไหมครับการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นอย่างไรกัน
2: เท่าก
1: ันเท่ากันนักเรียนทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้วิธีใดครับเอาตัวส่วนไปหาอะไร
2: หาคอร
1: นอจากนั้นนำจากนั้นทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอใช่ไหมเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษนะครับและอย่าลืมตอนตอบต้องนำสิ่งที่โจทย์ให้เอามาสรุปเป็นคำตอบใช่ไหมครับในวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับก่อนอื่นครับครูฟุกจะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการเขียนนะครับจำนวนคะในรูปของเศษเกินและการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทางต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยจำนวนคะได้อย่างไรครับตอบได้ไหมเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยจำนวนคะได้อย่างไรตอบได้ไหมครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือก่อนเร็ว
0: 3เศษ4ส่วน5ค่ะ
1: 3เศษ4ส่วน5กลุ่มอื่นว่ายังไงครับใช่ไหม
2: ใช
1: ่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยจำนวนคะคือ3เศษ4ส่วน5นะครับมาจากไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนครูฟุกมีพิซซ่าที่เต็มถาดเลยอยู่กี่ถาดครับ
2: 3
1: ถาดใช่ไหมครับและมีอีกเศษ4ส่วน5ถาดใช่ไหมครับนักเรียนเพราะถาดสุดท้ายเนี่ยเต็มไหมไม่เต็มนะครับเขียนแสดงได้เป็นเศษ4ส่วน5นะครับจากนั้นครับ1ถาดเต็มเลยนะครับก็คือแทนด้วย1ใช่ไหมครับบวกถาดนี้เต็มด้วยเต็มเลยก็แทนด้วย1ถาดนี้เต็มไหมเต็มถาดก็แทนด้วย1ก็บวกมาเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายบวกอะไรครับบวกอะไรบวกเศษ4ส่วน5จากนั้นนักเรียนนำจำนวนนับมาทำอะไรกัน
2: บวก
1: กันกลายเป็นอะไรครับ
2: 3เศษ4ส่วน5
1: กลายเป็น3บวกเศษ4ส่วน5นะครับนี่ก็จะได้เป็น3เศษ4ส่วน5นะครับซึ่งจำนวนคะนะครับจะประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนและต้องเป็นเศษส่วนแท้ด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับครูฟุกมีคำถามต่อนะครับจาก3เศษ4ส่วน5เนี่ยนักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับนักเรียนเรามาพิจารณาพร้อมกันนะครับนักเรียนครับจาก3เศษ4ส่วน5นะครับครูฟุกก็จะเขียนเป็น3บวกเศษ4ส่วน5ใช่ไหมครับเอ๊ะ3ตัวนี้มาจากไหนนักเรียนย้อนกลับไปดูจากรูป3คือจากอะไร1บวก1บวก1แล้วก็บวกอะไรครับบวกเศษ4ส่วน5นักเรียนครับจากนั้นนักเรียนมาดูตรงนี้จาก1เนี่ยคือพิซซ่าเต็มๆ1ถาดใช่ไหมครับนักเรียนต้องแบ่งพิซซ่าทั้ง3ถาดเนี่ยที่เต็มถาดออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน
2: 5ส่วน
1: ออกเป็นกี่ส่วนครับ
2: 5ส่วน
1: นักเรียนต้องแบ่งพิซซ่าที่เต็มถาดทั้ง3ถาดเนี่ยออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันทำไมถึงแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันเพราะอะไรเพราะว่าถาดสุดท้ายแบ่งเป็นกี่ส่วน
2: 5
1: ส่วนจากตรงนี้เราก็ต้อง

0: ต้องแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้ดังนี้เลยครับเห็นไหมครับคุณฟุกแบ่งแล้วนะครับจากนั้นครับจากพิซซ่า1ถาดเนี่ยก็จะเท่ากับอะไรนั่นเองเขียนรูปของเศษส่วนก็คือเศษอะไร
1: เศษ
0: 5ส่วน5แสดงว่า1ของเราก็จะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเศษ5ส่วน5จากตรงนี้คุณฟุกเรารู้แล้ว1ก็คือเศษ5ส่วน5บวกเศษ5ส่วน5บวกบวก
1: เศษ4ส่วน5
0: การบวกเศษส่วนตัวส่วนต้องอะไรกัน
1: เท่าก
0: ันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาทำแรงครับนำมาบวกกันฟุกุก็จะได้เป็นนะครับตัวเศษคือ5บวก5บวก5บวก4ส่วนด้วย5จากนั้นครับนักเรียนสังเกต5บวก5บวก5เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เขียนได้อย่างไร3คูณ5นะครับจาก5บวก5บวก5เนี่ยเขียนในรูปการคูณได้เป็น3คูณแล้วเนี่ยต้องบวกอะไรครับอีก
1: 4
0: บวก4ส่วน5คงเดิมใช่ไหมครับจากนั้นครับคำนวณเวลาคำนวณเนี่ยคำนวณในวงเล็บก่อน3คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 15
0: 15บวก4
1: 19
0: 19ตัวส่วนคงเดิมก็คือ5ก็ได้เป็นเศษ19ส่วน5ดังนั้นครับ3เศษ4ส่วน5จะเท่ากับอะไรครับ
1: เศษ9ส่วน5
0: จากตรงนี้เราก็เขียนจำนวนคระนะครับในรูปของเศษเกิดได้แล้วใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูตรงนี้ครับนักเรียนสามารถสังเกตเห็นอะไรได้จากตรงนี้เอ๊ะ3เป็นอะไรนะ3เป็นอะไร3เป็นจำนวนนับใช่มั้ยและ5เป็นอะไรจำได้ปะเป็นตัวอะไรครับ5เป็นตัวส่วนเอ๊ะแล้ว4เป็นอะไร4เป็นตัวเศษแล้วส่วน5คงเดิมแสดงว่านักเรียนจะสามารถสรุปได้อย่างไรครับเวลาที่เราจะเขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกิดเราจะสรุปได้ไงนำอะไรนำจำนวนนับคูณตัวส่วน
1: บวก
0: ตัวเศษและตัวส่วนเป็นไงลูกคงเดิมใช่ไหมครับเนี่ยก็จะได้เป็นนะครับนำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนและบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยตัวส่วนต้องคงเดิมนะครับก็จะได้เป็นดังนี้เลยอ่ะนักเรียนดูนะนักเรียนต้องนำ3ทำอะไรครับ3คือจำนวนนับ3คูณอะไรครับ3คูณ5ใช่ไหมแล้วก็บวกกับตัวเศษก็คือ4ก็จะได้เป็นในวงเล็บ3คูณ5แล้วก็บวก4ตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง
1: เศษ
0: 19ส่วน15จากตรงนี้เป็นการเขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินต่อไปครับถามกลับแล้วการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคระล่ะนะครับเอามาดูต่อนักเรียนครับนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยเศษส่วนได้อย่างไรครับตอบครูฟุกหน่อยเร็วเรียนสังเกตดีๆนะรูปเดิมแต่การแต่ครูฟุกมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาจากรูปสังเกตดีๆเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: 49
0: ส่วน5ถาดที่1ครูฟุกแบ่งเป็นกี่ส่วนเนี่ย
1: 5
0: ถาดที่2ก็แบ่งเป็นกี่ส่วน
1: 5
0: ถาดที่3แบ่งเป็นกี่ส่วน
1: 5
0: ถาดที่4ก็แบ่งเป็น5ส่วนเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าได้อย่างไรครับได้เท่าไหร่ลูก
1: เศษ19ส่วน
0: เท่าไหร่นะครับ
1: เศษ
0: 19ส่วน5เอ๊ะมาอย่างไรอ่ะครับมาดูนี่ครับถาดแรกแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: อะไร
1: เศษ
0: 5ส่วน5มาบวกกับถาดที่2ก็คือ
1: เศษ
0: 5ส่วน5ถาดที่3ก็คือ
1: เศษ5
0: ถาดที่4ก็คือ
1: เศษ4ส่วน5
0: จากนั้นตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกัน
1: บวกก
0: ันนะครับโดยตัวส่วนคงเดิมเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 19ส่วน5จากนั้นครับนักเรียนจะเขียนเศษ19ส่วน5ในรูปของจำนวนคระได้อย่างไรนะครับมาตั้งใจฟังครูฟุกทางต้นทางและปลายทางนะครับนี่นะครับจากตรงนี้ครับเศษ19ส่วน5นะครับก็จะเท่ากับแล้วนั่นเองนักเรียนย้อนกลับไปดูที่รูปเท่ากับอะไร
1: เศษ
0: 5ส่วน5บวก
1: เศษ5ส
0: ่วน5บวก
1: เศษ5
0: ส่วน5บวก
1: เศษ4ส่วน5
0: จากตรงนี้นะครับสังเกตเอ๊ะเศษ5ส่วน5เนี่ยคือพิซซ่าเต็มถาดเลยใช่ไหมครับแสดงว่า เศษ5ส่วน5ก็จะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง
1: 1
0: เท่ากับ1เห็นมั้ยเศษ5ส่วน5ก็จะเท่ากับ1เห็นมั้ยครับครูฟุกนำเส้นหายแล้วเห็นมั้ยก็จะเท่ากับ1ถาดพอดีเลยใช่มั้ยครับจากนั้นก็จะได้เป็นอะไรตอบพร้อมกัน1บวก1บวก1บวกจากนั้นเป็นอย่างไรต่อครับได้เป็นอะไร3บวกเศษ4ส่วน5และนักเรียนก็จะได้เป็น3เศษ4ส่วน5ดังนั้นครับเศษ19ส่วน5เท่ากับ3เศษ4ส่วน5จากตรงนี้นักเรียนจับข้อสังเกตเห็นอะไรได้บ้างลองสังเกตสิจากเศษ19ส่วน5เนี่ยคือเศษเกินเขียนในรูปจำนวนคะได้เป็น3เศษ4ส่วน5สังเกตเห็นอะไรได้บ้างเราสามารถนำไปทำอะไรกันได้อาหารถูกต้องหารอะไรเป็นตัวตั้ง19อะไรเป็นตัวหาร
1: หา
0: ครูฟุกก็แสดงได้ดังนี้นะครับซึ่งนะครับนักเรียนสามารถนำตัวส่วนเนี่ยไปหารตัวเศษใช่ไหมตัวส่วนของเราคือ5ไปหารตัวเศษก็คือ19นะครับและคำตอบที่ได้เนี่ยจะได้เป็นจำนวนนับใช่ไหมและก็จะได้เป็นเศษใช่ไหมครับไอเศษที่ได้ก็คือตัวเศษและตัวส่วนโค้งเดิมอ่ะ5หาร19ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่และเหลือเศษเท่าไหร่ครับ
1: เศษ3
0: ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ก่อนได้3เศษ
1: 4
0: จากนั้นครับบอกแล้วจากที่เราได้มาจำนวนนับคืออะไร3เศษคือ4ตัวส่วนโค้งเดิมคือ5แสดงว่านักเรียนก็จะได้เป็น3เศษ4ส่วน5จากตรงนี้นะครับเราได้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินและการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะจากที่ฟุกได้นำมาทบทวนเนี่ยนักเรียนต้องนำไปใช้นะครับในวันนี้นะครับเรียนเป็นยังไงบ้างทำได้ไหมครับทำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนักเรียนครับจากตรงนี้พิจารณาโจทย์ก่อนแล้วตอบครูฟุกว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันใครมีพิซซ่ามากกว่ากันและจากโจทย์ข้อนี้ตอบได้เลยไหมว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันสถานการณ์ว่ายังไงครับหรือโจทย์ว่าไงขวัญและตั้
1: ม
0: แสดงว่าตอนซื้อมาเนี่ยต้องซื้อขนาดที่อะไรกัน
1: เท่าก
0: ันไงต่อครับ
1: ขวัญมีพิซซ่า3เศษ4ส่วน5ถาด
0: ขวัญมีพิซซ่า3เศษ4ส่วน5ถาดหมายความว่าไงขวัญมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด
1: 3
0: ถาดกับอีกเศษ4ส่วน5ใช่ไหมครับของขวัญเสร็จแล้วดูของตั้มบ้าง
1: ตั้มมีพิซซ่า
0: ตั้มมีพิซซ่า4เศษ1ส่วน3ถาดหมายความว่าไงมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด
1: 4ถาด
0: กับอีกเศษ1ส่วน3ถาดใช่ไหมครับเขาถามว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันใครมีพิซซ่ามากกว่ากันขวัญหรือตั้มใครว่าขวัญยกมือใครว่าตั้มยกมืออ้าวเพื่อนคนเดียวเอาแหละเรามาตรวจสอบกันนะครับนักเรียนครับจากที่ครูฟุกพูดเมื่อสักครู่นี้ขวัญมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด3ถาดกับอีก
1: เศษ
0: 4ส่วน5ถาดตั้มมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด4ถาดกับอีกเศษ1ส่วน3ถาดจากตรงนี้นักเรียนบอกครูฟุกได้หรือยังใครมากกว่ากันนักเรียนตอบมาแล้วส่วนใหญ่ตอบคือขวัญมีเพื่อนคนเดียวที่ตอบตั้มนักเรียนครับมาพิจารณานักเรียนต้องเปรียบเทียบ3เศษ4ส่วน5กับ4เศษ1ส่วน3ครูฟุกบอกแล้วว่าจำนวนคะเนี่ยจะประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนและต้องเป็นเศษส่วนอะไรด้วยเศษส่วนแท้ใช่ไหมครับนักเรียนควรดูที่อะไรก่อนเวลาเราจะพิจารณาจำนวนคะเปรียบเทียบกันต้องดูที่อะไรก่อนรู้ปะที่อะไรที่อะไรง่ายๆถ้านักเรียนนึกถึงพิซซ่าเมื่อกี้เนี้ยขวัญน่ะมีเต็มถาดอยู่3ถาดตั้มอ่ะมีเต็มถาดอยู่4ถาด3กับ4เนี่ย ป็นจำนวนนับ

ออกจากเมืองคละใช่ไหมแสดงว่าเราต้องพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรและจำนวนนับคืออะไร4 3อะไรกว่า4 3เป็นอย่างไรใช่นักเรียน3

0: บมือให้เพื่อนหน่อยครับคนเดียวของห้องตั้มมีพิซซ่ามากกว่าครับนักเรียนนะครับแล้วก็จะสรุปได้นะครับว่า3เศษ4ส่วน5น้อยกว่า4เศษ1ส่วน3นะครับก็จะสรุปได้ว่าตั้มมีพิซซ่ามากกว่าขวัญนั่นเองครับนักเรียนครับขั้นแรกถ้าเป็นจำนวนคระนักเรียนต้องดูที่อะไรก่อนจำนวนอะไร
1: จำนวนน
0: ับก็ครูฟุ๊กบอกแล้วไงว่าขวัญเนี่ยมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่3ถาดตั้มเนี่ยมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่4ถาดจากตรงนี้นักเรียนต้องบอกได้เลยว่าใครมีมากกว่ากันใช่ไหมก็คือตั้มใช่ไหมครับอ่ะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับนักเรียนอ่ะมาดูกันต่อจากตรงนี้นะครับครูฟุ๊กจะให้นักเรียนเปรียบเทียบ5เศษ7ส่วน12กับ5เศษ9ส่วน16จำนวนครั้งเหมือนกันพิจารณาที่อะไรก่อนที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับคืออะไร5จำนวนนับคือ5 5อะไรกันจำนวนนับเท่ากันก็คือ5เท่ากับ5นักเรียนครูฟุกถามต่อเมื่อจำนวนนับเท่ากันเราต้องพิจารณาที่อะไรที่เศษส่วนเพราะครูฟุกบอกแล้วว่าจำนวนครั้งจะประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนซึ่งต้องเป็นเศษส่วนแท้ใช่ไหมครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันนักเรียนต้องพิจารณาที่เศษส่วนแสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรเศษส่วนคืออะไรครับ
1: เศษ
0: 7ส่วน12กับอะไรครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน16นักเรียนครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกขอย้ำอีกหนึ่งครั้งเมื่อจำนวนนับเท่ากันนักเรียนต้องมาพิจารณาที่เศษส่วนก็คือเปรียบเทียบเศษ7ส่วน12กับเศษ9ส่วน16ครูฟุกถามว่านักเรียนเปรียบเทียบเศษ7ส่วน12กับเศษ9ส่วน16ได้หรือยังต้นทางและปลายทางครับเปรียบเทียบได้หรือยัง
1: ย
0: ังเพราะอะไรเพราะตัวส่วนยังไม่เท่ากันจะทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากันหาอะไรนำตัวส่วนมาหาคอรอนอแสดงว่าเนี่ยต้องหาคอรอนอของอะไรหาคอรอนอของ12และ16คืออะไรตอบครูฟุกหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับคืออะไรคอรอนอเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ
1: 48
0: คอรอนอคือ48แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรอนอก็คือ48อ่ะเรามาเริ่มพิจารณาจากเศษ7ส่วน12ตัวส่วนของเราเป็นอะไรครับตัวส่วนเราเป็น
1: 12
0: เอ๊ะ12คูณจำนวนใดได้48
1: 12
0: คูณ4แสดงว่านักเรียนต้องนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 28
1: ส่วน
0: 48เศษ28ส่วน48จากนั้นทำอย่างไรต่อพิจารณาที่อะไรต่อครับเศษอะไร
1: เศษ
0: 9ส่วน16ตัวส่วนของเราเป็น16ต้องทำ16ให้เท่ากับคอรอนอของเราก็คือ48 16คูณกับจำนวนใดเท่ากับ48 16คูณ3แสดงว่าเนี่ยต้องนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ27ส่วน48
0: เท่าไหร่ครับ
1: เศษ27ส
0: ่วน48อ่ะจากตรงนี้นักเรียนตั้งใจฟังทางต้นทางและปลายทางมองที่จอก่อนครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับตอนนี้เศษ28ส่วน48กับเศษ27ส่วน48ตัวส่วนอะไรกันแล้วครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันนะครับพิจารณาที่ตัวเศษนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันก็คือ28กับ27 28เป็นอย่างไรกว่าม
1: ากกว่า
0: 28มากกว่า27ใช่ไหมครับพิจารณาที่ตัวเศษแสดงว่าเนี่ยจะสรุปได้อย่างไรครับเศษ
1: 28ส่วน
0: 48มากกว่าก็จะได้เป็นเศษ28ส่วน48มากกว่าเศษ27ส่วน48จากนั้นทำยังไงต่อตอบเลยไหมครับตอบเลยไหมอย่างนั้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับ

0: นให้ถึงโจทย์เลยนะครับนักเรียนดูเศษ28ส่วน48เนี่ยมาจากใครมาจากเศษ7ส่วน12อย่าลืมนะครับเนี่ยต้องถอยไปนะครับจนเจอโจทย์แล้วก็สรุปคำตอบมากกว่าอ่ะเศษ27ส่วน48มาจากใครครับดูเศษ9ส่วน16จากนั้นตรงนี้ตอบได้หรือยังยังนักเรียนดู4จากเศษ7ส่วน12เนี่ยก็มาจากใครอีกไปดูที่โจทย์มาจากใครครับก็คือ5เศษ7ส่วน12ก็จะได้ดังนั้นนะครับ5เศษ7ส่วน12มากกว่านักเรียนสังเกตต่อเศษ9ส่วน16มาจากใครย้อนกลับไปดูก็จะมากกว่า5เศษ9ส่วน16นะครับดังนั้น5เศษ7ส่วน12มากกว่า5เศษ9ส่วน16จากตรงนี้ตอบได้หรือยังตอบได้หรือยัง
1: ตอบได
0: ้แล้วนักเรียนครับการที่จะตอบนักเรียนดูก่อนเวลานักเรียนจะตอบนักเรียนต้องย้อนกลับไปมองที่อะไรที่โจทย์ใช่ไหมถึงจะตอบได้ใช่ไหมครับก็ตอบเลยนะครับได้เป็น5เศษ7ส่วน12มากกว่า5เศษ9ส่วน16นะครับดังนี้เลยครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างข้อนี้อ่านไหนลองมาสรุปหน่อยถ้าเราจะเปรียบเทียบจำนวนครั้งกับจำนวนครั้งต้องพิจารณาที่อะไรก่อนครับทางต้นทางและปลายทางครับพิจารณาที่อะไรก่อนที่จำนวนนับจำนวนนับถ้าจำนวนนับเท่ากันพิจารณาที่อะไรพิจารณาที่เศษส่วนใช่ไหมพิจารณาที่เศษส่วนจากนั้นเมื่อได้พิจารณาที่เศษส่วนต้องทำเศษให้มีตัวส่วนอะไรกัน
1: เท่าก
0: ันนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันก็ไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษและอย่าลืมตอนตอบเนี่ยนักเรียนต้องพิจารณานะครับให้สอดคล้องกับโจทย์ใช่ไหมครับข้อนี้ผ่านไปนะครับนักเรียนครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังครูฟุกนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นมาดูต่ออ่ะนักเรียนดูข้อนี้อ่ะมองก่อนข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษ107ส่วน24กับ4เศษ7ส่วน15ข้อนี้เศษ107ส่วน24เนี่ยคืออะไรคือเศษเกิน4เศษ7ส่วน15คืออะไรจำนวนครั้งแสดงว่าข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนครั้งทำยังไงล่ะเพื่อนบอกว่าเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวน
1: ครั
0: ้งอ่ะโอเคครูจะทำตามที่เพื่อนบอกทำอย่างไรล่ะจากเศษ107ส่วน24บอกแล้วนำไปทำอะไรกันเมื่อสักครู่นี้ทบทวนนำไปหารอะไรเป็นตัวตั้ง107อะไรเป็นตัวหาร
1: 24
0: หารได้เท่าไหร่ครับลองทดสิแล้วเรียนปลายทางคิดตามเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับ

0: เท่าไหร่ครับได้ผลหารไปเท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่ลูก
1: 4
0: เศษเท่าไหร่24คูณ4เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 96เหลือเศษเท่าไหร่ครับ
1: 11
0: เศษ11อ้าวเขียนเป็นจำนวนคะได้อย่างไรครับ4เศษ11ส่วน24ตอนนี้นักเรียนเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะแล้วนะครับอ่ะนักเรียนมาดูตรงนี้แสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบ4เศษ11ส่วน24กับ4เศษ7ส่วน15อ่ะครูฟุกถาม4เศษ11ส่วน24เนี่ยมาจากไหนมาจากเศษ107ส่วน24นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับตรงนี้ถ้านักเรียนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังนี่เนี่ยจะไม่เข้าใจเลยนะครับเนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับจากนั้นเป็นจำนวนคะกับจำนวนคะและจะเปรียบเทียบกันพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรลูก4กับ4เอ๊ะเป็นอย่างไรกันจำนวนนับเท่ากันครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันนักเรียนต้องพิจารณาที่อะไร
1: เศษ
0: ส่วนแสดงว่าเนี่ยต้องพิจารณาที่เศษคืออะไรอ่ะเศษอะไร
1: เศษ
0: 11ส่วน24กับ
1: เศษส่วน
0: 15นะครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันนะครับมาเปรียบเทียบที่เศษส่วนก็คือเศษ11ส่วน24กับเศษ7ส่วน15ครูฟุกถามนักเรียนเปรียบเทียบเศษ11ส่วน24กับเศษ7ส่วน15ได้หรือยัง ยังเพราะอะไรตัวส่วนไม่เท่ากันทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากัน
1: หา
0: คอรนอของตัวส่วนแสดงว่าเราต้องหาคอรนอของอะไรครับ24และ15เท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทางรวดเร็วครับเท่าไหร่นะ120ได้คอรนอเป็น120แสดงว่านักเรียนต้องทำส่วนของเศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้ให้เท่ากับคอรนอก็คือ120อ่ะมาเริ่มที่อันนี้ก่อนเศษ11ส่วน24ดูที่ตัวส่วนคือ24 24คูณกับจำนวนใดได้120
1: 5
0: 24คูณ5แต่ต้องนำ5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 55ส่วน120จากนั้นมาพิจารณาที่เศษ7ส่วน15นะครับเศษ7ส่วน15ตัวส่วนของเราเป็น15ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอก็คือ120 15คูณจำนวนใดได้120ครับทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 15
0: คูณอะไรครับ
1: 8
0: 15คูณ8แต่ต้องคูณ8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็วเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 56ส่วน120ตอนนี้เราได้มาคืออะไรครับตอบพร้อมกันได้มาคือ
1: เศษ
0: 55
1: ส่วน120
0: ก
1: ับ เศษ56ส่วน120
0: เมื่อตัวส่วนเท่ากันไปเปรียบเทียบที่ตัวอะไรตัวเศษตัวเศษคือกับเป็นอย่างไร55อะไรกว่า
1: น้
0: อยกว่าแสดงว่าเราจะได้อย่างไรครับตอบครูฟุกหน่อยเร็วได้เป็น
1: เศษ
0: 55ส่วน120
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่
1: า
0: เศษ56ส่วน120ตอนนี้เรารู้แล้วเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าเศษ55ส่วน120น้อยกว่าเศษ56ส่วน120ตอนนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการที่จะกลับไปสรุปคำตอบแล้วเราต้องถอยกลับไปจนเจออะไรเลยเจออะไรเลยจนเจอที
1: ่
0: โจทย์ใช่ไหมครับเพราะเวลาเราสรุปคำตอบเนี่ยต้องสรุปคำตอบให้ตรงกับโจทย์ใช่ไหมครับอ่านเรียนมาดูต่อเศษ55ส่วน120มาจากใครเอ่ยตั้งใจดูนะครับมาจากใครก็จะได้เป็นเศษ11ส่วน24น้อยกว่าอ้าวเศษ56ส่วน120มาจากใคร
1: เศษ
0: 7ส่วน15อ้าวจากนั้นยังไงต่อยังไงต่อครับมาดูซิเศษ11ส่วน24เนี่ยเอ๊ะมาจากไหนต่อครับย้อนกลับไป 4เศษ11ส่วน24น้อยกว่าเอาถอยไปต่อนี่ก็จะได้เป็น4เศษ11ส่วน24น้อยกว่า4เศษ7ส่วน15จากตรงนี้ตอบได้หรือยัง
1: ย
0: ัง ถอยกลับไปให้เจอกับโจทย์ใช่ไหมครับอ่ะ4เศษ11ส่วน24มาจากใครก็จะได้เป็นเศษ107ส่วน24น้อยกว่าอันนี้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่ไหมครับน้อยกว่า4เศษ7ส่วน15เรียบร้อยนะครับก็ตอบเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างจากตรงนี้ขั้นแรกนะครับถ้าเป็นจำนวนคะกับเศษเกินนักเรียนอาจจะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะแล้วใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนคะก็คือพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับถ้าจำนวนนับเท่ากันพิจารณาที่เศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วจากนั้นไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษและเมื่อนักเรียนได้มาแล้วอย่าลืมก่อนจะตอบถอยกลับไปจนให้พบกับโจทย์ใช่ไหมก่อนจะนะครับจากตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนักเรียนมีวิธีอื่นอีกไหมมีไหมนอกจากการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคะมีวิธีอื่นอีกไหมครับมีไหมเขียนจำนวนคะอยู่ในรูปของเศษเกินมาดูกันต่อนะครับโจทย์ข้อเดิมเลยเพื่อนบอกว่าขอเลือกเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินแสดงว่าจำนวนคะของเราคืออะไรครับ4เศษ7ส่วน15เขียนในรูปของเศษเกินได้ยังไงทำยังไงตอบพร้อมกันทำยังไงนำ4ไปทำอะไรคูณ15แล้วก็บวก7ตัวส่วนคงเดิมนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะคูณได้เท่าไหร่ก่อน4คูณ15ได้เท่าไหร่ก่อน60บวกกับเศษก็คือ7เป็นแสดงว่าได้เป็นเศษ67ส่วน15ได้แล้วนะครับนี่ครับจากตรงนี้แสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบเศษ107ส่วน24กับอะไรกับ
1: เศษ
0: 67ส่วน15นักเรียนครับทำยังไงต่อเปรียบเทียบได้หรือยัง
1: อย
0: ่างเพราะอะไรตัวส่วนไม่เท่ากันทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากัน
1: หา
0: คอรนอของตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับคอรนอของ24และ15หาไปเมื่อสักครู่นี้เอง120ทำตัวส่วนให้เท่ากับ120อันนี้เรียนมาพิจารณาเศษ107ส่วน24 24คูณกับจำนวนใดได้120คูณ5ก็ต้องนำ5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่
1: 535
0: เท่าไหร่นะเศษ535ส่วน120จากนั้นมาดูที่เศษ67ส่วน15ต้องทำตัวส่วนก็คือ15เนี่ยให้เป็น120 15คูณอะไรได้120
1: 15คูณ4
0: 15คูณคูณอะไรครับคูณ8เมื่อ15คูณ8เนี่ยต้องนำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เร็วคิดเร็วครับทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางคิดที่ตัวเศษก่อนก็คือ67คูณ8ตัวส่วนเรารู้แล้วคือ120
1: 536
0: เท่าไหร่นะครับ
1: เศษ536ส่วน120
0: ได้เป็นเศษ536ส่วน120จากนั้นทำไงต่อบอกครูฟุ้งหน่อยเร็วทำไงต่อเปรียบเทียบยังไงบอกครูฟุ้งหน่อยเมื่อตัวส่วนเท่ากันเปรียบเทียบตัวเศษแล้วได้ยังไงครับยังไงต
1: ่อ
0: น้อยกว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันใช่ไหมครับทราบแล้ว เรากำลังจะตอบใช่ไหมครับอ่ะย้อนกลับไปแสดงว่าเศษ535ส่วน120เนี่ยมาจากไหนลูกก็จะได้เป็นเศษ107ส่วน24น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าเศษ67ส่วน15นะครับจากนั้นตอบยังยังเอาดูต่อทำไงต่อดังนั้นเศษ107ส่วน24ก็คือโจทย์ของเราแล้วใช่ไหมครับน้อยกว่าอะไรนะครับก็คือน้อยกว่า4เศษ7ส่วน15นี่อย่าลืมนะครับเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับตอบให้สอดคล้องกับโจทย์นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับยากไหมไม่ยากแต่นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับตอนครูอธิบายนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับก่อนจะไปตรวจสอบความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับนักเรียนนั่นเองครับถ้าเราจะเปรียบเทียบจำนวนคะนักเรียนต้องพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับใช่ไหมพิจารณาที่จำนวนนับก่อนเมื่อจำนวนนับเท่ากันเลยพิจารณาที่อะไร

เศษส่วนนะครับถ้าจำนวนนับเท่ากันเนี่ยให้ไปเปรียบเทียบที่เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนคละเนี่ย นักเรียนจะทำยังไงเขียนจำนวนคละในรูปของอะไรได้เศษเกินหรือเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคละแล้วจึงใช้หลักการเปรียบเทียบเศษส่วนเช่นเคยครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาทำใบกิจกรรมกันนะครับที่ 2.3 นะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้ครูปลายทางแบบนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเช่นเคยครับ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 2.3 นะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีเปรียบเทียบจำนวนคละและเศษเกินครับและเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยครูฟุกอาจจะสุ่มเรียนออกมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูระยะเวลาอีกทีหนึ่งนะครับใบกิจกรรมข้อเดียวครูฟุกเอาข้อเดียววันนี้พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับมีหลายๆกลุ่มเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและนำมาติดบนกระดานแล้วด้วยนะครับเห็นไหมด้านนู้นครับนักเรียนนำมาติดบนกระดานแล้วด้วยครับกลุ่มไหนยังไม่เสร็จครับยกมือหน่อยเร็วกลุ่ม5ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทำนอกเวลาแล้วมาอธิบายและนำเสนอกับครูฟุกต่อนะครับตอนนี้มีเสร็จแล้วอยู่ทั้งหมด4กลุ่มคือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4นะครับเดี๋ยวครูฟุกเนี่ยจะไปตรวจสอบนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้วิธีใดนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับนะครับขอเริ่มที่กลุ่ม1นะครับกลุ่ม1เนี่ยใช้วิธีการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะใช่ไหมครับจากนั้นก็พิจารณาที่จำนวนนับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับกลุ่มที่3ใช้วิธีการเหมือนกลุ่ม1เลยนะครับก็คือเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะนะครับแล้วก็พิจารณาที่จำนวนนับจากนั้นก็มาเปรียบเทียบที่เศษส่วนใช่ไหมครับก็สรุปคำตอบกลุ่ม4กับกลุ่ม2เนี่ยใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือเขียนจำนวนคะนะครับในรูปของเศษเกินนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยซึ่งทุกกลุ่มเนี่ยครูฟุกพิจารณาแล้วได้คำตอบเท่ากันเลยนะครับแสดงว่าถูกต้องไหมครับครูฟุกพิจารณาแล้วนะครับในระหว่างที่เนี่ยได้ทำกิจกรรมครูฟุกได้เดินดูแล้วนะครับว่าทุกกลุ่มเนี่ยทำได้ถูกต้องนะครับแล้วเหลือกลุ่ม5เดี๋ยวครูฟุกจะตรวจสอบภายหลังให้นะครับปรบมือให้ทั้ง4กลุ่มเลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะขึ้นเฉลยเอาไว้ให้นะครับนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางเนี่ยครูฟุกก็จะนำไปตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยอีก1ครั้งนะครับและจะมาแจ้งคะแนนในครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตรวจสอบได้เลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกแสดงให้เห็นถึง2วิธีเลยนะครับดังนี้ครับ

สำหรับวิธีแรกนะครับที่คุณฟุกเฉลยไปนะครับคุณฟุกใช้วิธีการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคละใช่ไหมครับจากนั้นคุณฟุกก็ดำเนินการเปรียบเทียบจำนวนนับนะครับพบว่าจำนวนนับเท่ากันจึงมาเปรียบเทียบที่เศษส่วนนั่นเองครับสำหรับในวิธีที่2นะครับคุณฟุกจะใช้หลักการคือเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะครับได้ดังนี้ครับ

จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนคะใช่ไหมครับหรือจำนวนคะกับจำนวนคะนะครับนักเรียนครับถ้าเราเปรียบเทียบจำนวนคะกับจำนวนคะเนี่ย

0: นักเรียนจะทำอย่างไรก่อนครับขั้นแรกเลยต้องพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับนะใช่ไหมถ้าจำนวนนับเท่ากันทำไงต
1: ่
0: อก็มาพิจารณาที่เศษส่วนใช่ไหมครับก็สามารถสรุปได้คือการเปรียบเทียบจำนวนคะให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคะก่อนนะครับถ้าจำนวนนับเท่ากันให้เปรียบเทียบเศษส่วนจากนั้นก็ใช้หลักการเปรียบเทียบเศษส่วนปกติใช่ไหมครับคือการทำส่วนให้เท่ากันนะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวเศษเนาะแล้วถ้าเป็นจำนวนคะกับเศษเกินล่ะทำไงก็เขียนจำนวนคะให้อยู่รูปของอะไรได้เศษเกินใช่ไหมเขียนจำนวนคะให้อยู่รูปของเศษเกินจากนั้นก็ดำเนินการเปรียบเทียบหรือเกินให้อยู่รูปของจำนวนคะแล้วก็ใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนคะใช่ไหมครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนคะอาจเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินหรือเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคะแล้วจึงเปรียบเทียบครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ครับคือแบบฝึกหัด 2.3 นะครับดังนี้เลยครับนักเรียน6ข้อกี่ข้อดีวันนี้ทำกี่ข้อดีฮะ4ข้อครูฟุกให้เลือกเองวันนี้ต้นทางครูฟุกให้เลือกเองข้อไหนดีต้นทางข้อ1 2เหลืออีก2ข้อ1 2ละข้อ1ข้อ2ละ5 6ข้อ5แล้วข้อ6โอเคครับสำหรับนักเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะทำตามเพื่อนๆต้นทางก็ได้นะครับหรือครูปลายทางบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมได้เลยครับนักเรียนครับมาดูบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเจอกันในเรื่องอะไรการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะนะครับนักเรียนครับการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะเนี่ยก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนต้นเนี่ยต้องกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนคะการเปรียบเทียบเศษส่วนใช่ไหมครับว่าทำอย่างไรเพราะว่าเราจะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนไปเนี่ยมาใช้ในชั่วโมงถัดไปด้วยนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.4 นะครับและใบกิจกรรม 2.4 ครับและอย่าลืมครับในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเราต้องประเมินตนเองนะครับประเมินตนเองว่าเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเตรียมตัวพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วยกครับเห็นไหมครูฟุ๊กดูก่อนขอดูก่อนโอเคนะครับในเป็นหน้ายิ้มทุกคนเลยนะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดและใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุ๊กขอจบลงเพียงเท่านี้ครับนักเรียนทุกคน
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Class lady.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTB6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is My Dad is the Best. One more time. My dad is the best. Please look at this topic. My dad is the best. What are we talking about? What are we studying about? เกี่ยวกับอะไรคะ ถูกต้องค่ะ So we are talking about my dad or your dad. เกี่ยวกับคุณพ่อนั่นเองค่ะทีนี้ let's talk มาคุยกันหน่อยค่ะควรให้คำถามนี้มาค่ะนักเรียน What do you always do with your dad?What do you always do with your dad? ถามเกี่ยวกับอะไรลูก Activity. กิจกรรมที่ทำค่ะ Always. เป็นยังไงด้วย สม่ำเสมอค่ะกับใครคะ With your dad. กับคุณพ่อนะคะนักเรียนลองคิดสิคะนักเรียนทำกิจกรรมอะไรร่วมกับคุณพ่อต้องคุณพ่อนะคุณพ่อนะลูกคุณพ่อหรือถ้าในกรณีที่ใครนะคะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อนะคะกับผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านก็ได้หนึ่งท่านเอาคนที่นักเรียนเนี่ยสนิทที่สุดนะคะลองดูซิว่า always do with him with her ได้หมดเลยเอาที่หนึ่งคนนะคะเลือกหนึ่งคนไหนใครต้องการตอบลูก for me นะคะ for me I always play badminton with him ควรทำอะไรลูกใช่ควันเนี่ยจะชอบเล่นแบดมินตันกับคุณพ่อแล้วนักเรียนนะคะ What about you แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะลองตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ What about you
3: ภาษาไทยได้ไหม
2: ได้ค่ะ Yes please
4: คุณพ่อพาไปเที่ยวค่ะ
2: โอ้คุณพ่อพาไปเที่ยว Sugar always goes toOutside goes outside ก็คือไปไหนคะออกไปเที่ยวหรือ travels ใช่นั่นเองค่ะ Who else ขอบคุณมากค่ะ Yes please ขอไมโครโฟนให้เพื่อนหน่อยลูก
5: Play game with dad
2: Play games
5: Yeah
2: โอโอเคค่ะมีใครอีกไหมคะ Who else Okay Yes please
6: ดูกีฬาฟุตบอลค่ะ
2: Watch sports program okay very good ควรว่านักเรียนเนี่ยหลายคนนะคะอยากจะตอบแต่เนื่องจากว่าเวลาไม่พอฉะนั้นขอแค่นี้แล้วกันนะคะควรว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบคุณครูปลายทางแล้วเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นอกจากคำถามนี้ควรมีคำถามต่อค่ะถามต่อค่ะ What is your dad like What is your dad like ประโยคนี้เราเคยเรียนไปแล้วนะถามเกี่ยวกับอะไรลูกถูกต้องค่ะนิสัยของคุณพ่อ My dad is serious My dad is serious พ่อควรเป็นคนไงเป็นคนจริงจังใช่พ่อควรเป็นคนจริงจัง What about your dad แล้วพ่อของหนูล่ะลูก
7: Funny
2: okay Her dad is funny Friendly yes Who else who want to answerKind, okay, kind. Who else? พ่อของหนูเป็นยังไงบ้างลูก Serious too? Okay. เอาพ่อนักเรียนคนอื่นล่ะคะว่ายังไงคะ Funny? ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือ Funny, Friendly, ถูกไหมคะก็คือเป็นคนที่ตลกสนุกสนานบางคนก็เป็นคนที่ทำไมอัธยาศัยดีมีคุณพ่อบางคนเนี่ยเหมือนพ่อวันเลยก็คือเป็นคนที่จริงจังนั่นเองค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในชั่วโมงนะคะเรามาดูสิ่งที่เราต้องทำก่อนค่ะ The students can be able to อย่างแรกเลย pronounce and give the meaning of vocabulary words or phrases เรื่องนี้เราทำกันทุกครั้งก็คือทำอะไรลูกและแปลความหมายค่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นหนึ่งคำค่ะที่แปลเข้ามาคือคำว่า phrases คำนี้แปลว่าอะไรลูกปกตินักเรียนจะเห็นคำว่า words นักเรียนจะเคยเห็นคำว่า words อยู่แล้ว words แปลว่าอะไรคะ words words แปลว่าคำศัพท์ค่ะ words แปลว่าคำศัพท์แต่ครั้งนี้มีคำนี้เข้ามาค่ะ phrases แปลว่าอะไรคะ phrases phrases คำนี้แปลว่ากลุ่มคำที่เขาจะมาด้วยกันค่ะเขาจะไม่ได้มาเดียวๆแล้วนะคะเขาจะไม่ได้มาด้วยเขาจะไม่ได้มาคำเดียวเขาจะมาเป็นกลุ่มทีนี้กิจกรรมที่2ค่ะ give information about your dad or familyนี่คือกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในชั่วโมงนี้คือการทำอะไรคะ give information information คือข้อมูลนักเรียนต้องทำอะไรลูก give information ให้ข้อมูลหรือเขียนข้อมูลเกี่ยวกับใครคะ about your dad or family คุณพ่อหรือคนในครอบครัวนั่นเองซึ่งวันนี้ควรมีการบ้านให้เรียนไปหาเมื่อคราวที่แล้วถูกไหมคะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยควรให้นักเรียนไปหาอะไรมาลูกข้อ

เกี่ยวกับคุณพ่อหรือผู้ปกครองกี่ท่านหนึ่งท่านนะคะหนึ่งท่านนะคะนอกจากข้อมูลแล้วเอาอะไรมาด้วยให้นำรูปถ่ายมาด้วยแต่ถ้าไม่มีรูปถ่ายเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรทำอะไรได้วาดรูปได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทีนี้ค่ะกิจกรรมนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้บทอ่านเรื่อง I love you my dad I love you my dad ฉะนั้นนักเรียนนะคะนักเรียนจับบัตรนักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีบทอ่านอยู่ที่โต๊ะนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าในกรณีไม่มีบทอ่านนะคะสามารถใช้บนหน้าจอของนักเรียนได้เลยค่ะซึ่งจะเป็นเนื้อหาเดียวกันค่ะนักเรียนต้นทางคะสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบใบบทอ่านขึ้นมาดูได้เลยค่ะบทอ่านจะไม่ได้มีพอสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะให้ใช้วิธีการจับคู่ค่ะใช้วิธีการจับคู่ค่ะให้นักเรียนดูบทอ่านนะคะให้ใช้วิธีการจับคู่ดูนะคะช่วยกันดูนะคะ I love you my dad กิจกรรมถัดไปค่ะนักเรียนขาฟังให้ดีนะคะฟังให้ดีนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมโดยใช้บทอ่านนี้ซึ่งนักเรียนต้นทางจะมีกระดานไว้บอร์ดอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วปากกาไว้บอร์ดนะคะยางลบแล้วก็ปากกามาร์กเกอร์วางไว้ให้แล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าในกรณีไม่มีไว้บอร์ดนะคะครูอนุญาตให้ใช้กระดาษได้ค่ะแล้วก็นั่งเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้เลยทางครูปลายทางนะคะจัดการได้เลยค่ะเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มค่ะสมาชิกประมาณ 5-6 คนค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางลองดูเนื้อหาคร่าวๆค่ะนักเรียนปลายทางดูหน้าจอได้เลยค่ะในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนทำความเข้าใจนะคะ

0: คะ grab once grab once grab once are you ready for doing activity are you ready
1: yes
0: ทีนี้ค่ะมาดูกันค่ะกิจกรรมที่ควรจะให้ทำนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องทำเป็นกลุ่มนะคะควรว่านักเรียนปลายทางเนี่ยน่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะนั่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยค่ะควรมีคำถามให้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจคำถามก่อนว่านักเรียนต้องทำอะไรนะคะควรจะมีคำถามให้ทั้งหมด5คำถามคำถามแรกค่ะคำถามนี้อ่านให้ฟังหน่อยสิคะถามว่ายังไงลูก
1: How old is your dad
0: Let's say dad in the passage or in the story is your dad ให้คิดว่าพ่อในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นพ่อของใครพ่อของนักเรียนนะคะฉะนั้น how old is your dad หมายถึงอะไรลูกถามอายุถัดมาค่ะ question number 2 what are his favorite colors good what are his favorite color คือถามอะไรคะถามสีที่ชอบถัดมาคำถามที่3ค่ะ what do you like to do with your dad okay what do you like to do with your dad ถามเกี่ยวกับอะไรลูกเมื่อสักครู่เพิ่งเจอมานักเรียนตอบบางคน play games วันบอก play badminton ถูกต้องกิจกรรมที่ทำกับคุณพ่อคำถามที่4ค่ะWhat does he do? หมายถึงอะไรลูก What does he do? เขาทำอาชีพอะไร And the last question is Why is your dad the best? ถามเกี่ยวกับอะไรลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไร WHY อ่านว่า Why แปลว่าทำไมนั่นแสดงว่าประโยคคำถามนี้เขาต้องการทราบเกี่ยวกับอะไรลูกเหตุผลว่าทำไมหนูถึงคิดว่าคุณพ่อถึงเป็นคนที่ทำไมที่สุด the best ดีที่สุด5คำถามนี้ค่ะนักเรียนคะ5คำถามนี้นะคะ5คำถามนี้นั้นสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะหนูจะต้องเขียนคำตอบลงในกระดานไว้บอร์ดส่วนนักเรียนปลายทางนะคะอย่างที่ควรแจ้งนะคะก็คือสามารถเขียนลงในกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะแล้วฝากครูปลายทางนะคะตรวจสอบคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะอ่ะ ready
1: yes
0: ในแต่ละข้อจะมีเวลาในการเขียนคำตอบอย่าเพิ่งเขียนค่ะในแต่ละข้อนะคะจะมีเวลาเขียนคำตอบ30 seconds กี่นาที
2: 30
0: วินาทีนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางนะคะ30วินาทีในการเขียนค่ะคำตอบ
2: ข้อละ30วินาท
0: ี
2: เหรอคะ
0: ใช่ค่ะข้อละ30วินาทีฟังก่อนควรจะแสดงทีละข้อนั่นแสดงว่าบนกระดานหรือบนกระดาษของนักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนแค่คำตอบเดียวเท่านั้นไม่ใช่คำตอบทั้งหมดนี้นักเรียนต้องดูคำถามให้ดีว่าคำถามที่ควรต้องการคำตอบคืออะไรโอเคไหมคะโอเคไหมคะ ready question number 1 go 30 seconds

0: Time's almost up. 5 seconds left. Okay, time's up. Stop writing, stop writing, stop writing. Don't show your answer yet. Don't show, don't show. No showing, no showing. Okay, คำถามแรก How old is your dad? อายุค่ะ Show your answer. Show your answer. อ่ะไหนขอดูคำตอบหน่อยค่ะว่าแต่ละกลุ่มตอบอะไรโชว์เลยค่ะ He is 56. He is 56. 56 years old. He is 56 years old. Are you sure? Are you sure? That's right. Okay. เขียนคะแนนให้หน่อยค่ะที่มุมค่ะที่มุมบนนะคะ1คะแนนค่ะจากนั้นนะคะลบคำตอบเดิมออกค่ะลบคำตอบเดิมออกค่ะ Okay, everyone is correct. Every group is correct. Okay. Ready for the next question? Ready? Okay, question number 2. What are his favorite colors? Go. 30 seconds. นักเรียนสามารถเขียนแบบคำตอบสั้นๆได้เลยนะคะคำตอบสั้นๆได้เลยStop writing and then show your answer. Show your answer, please. Show your answer, please. Show your answer. Okay, ask how many colors does your dad like? How many colors?
1: Two.
0: How many colors?
1: Two.
0: Two colors. What colors does he like?
1: Blue.
0: Blue and?
1: Yellow.
0: Okay, blue and yellow. Blue and yellow. Blue and yellow. Blue and yellow.Yes, that's right. Okay, 1 point per group. 1 point, 1 point. Okay, the next question. Erase your answer. Erase, erase. Clean your board. Clean your whiteboard. Clean. ครั้งนี้ขอให้เปลี่ยนคนเขียนค่ะเปลี่ยนคนเขียนขอให้เปลี่ยนคนเขียนค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคะหลังจากรอบนี้ตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปนะคะขอเปลี่ยนผู้เขียนค่ะ Change to a new writer. Writer. Change to a new writer. ต้องเป็นคนเขียนคนใหม่นะคะ Ready for the next question? Ready? Ready? Ready? Ready?
1: Yeah.
0: Very good. Question number 3. Go.

writing, stop writing. Stop writing, stop, stop. Stop writing. โอเคนักเรียนคะ

0: กี่กิจกรรมคะมีหนึ่งค่ะโอเค then trial answer เพื่อนต้นทางบอกหนึ่งกิจกรรมค่ะโชว์คำตอบค่ะโชว์จ้าโชว์เลยดูนะคะนะคะกลุ่มที่3ตอบฟุตบอลรีดบุ๊กส์อะไรหายหรือเปล่าลูกอะไรหายตกลงว่ามีเพลย์ฟุตบอลใช่ไหมเพลย์ฟุตบอลและรีดบุ๊กส์ทีนี้นักเรียนมาดูค่ะกิจกรรมนักเรียนต้นทางคะฟังลูกกิจกรรมที่เขาทำนะคะเขาบอกว่า I love playing football and reading books with him นั่นแสดงว่ากิจกรรมที่เขาชอบทำมีกี่กิจกรรมลูก
1: 2
0: กิจกรรมค่ะคือเตะฟุตบอลและอ่านหนังสือฉะนั้นนะคะนักเรียนฟังก่อนนะคะฟังนะลูกในกรณีนี้ใครตอบแค่กิจกรรมเดียวได้ 0.5ถือว่าได้คะแนนนะคะถือว่าได้ส่วนกลุ่มที่3ค่ะ1 point นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะใครตอบกิจกรรมเดียวนะคะ 0.5 ค่ะแต่ถ้าใคร2กิจกรรมนะคะมีเพลย์ฟุตบอลและ read books 1คะแนนค่ะโอเค ready for the fourth question in number 4 ready don't forget to change to a new writerDon't forget to change to a new writer. Change a new writer. ต้องเปลี่ยนผู้เขียนด้วยนะคะ Ready? Question number 4. What does he do? Go. What does he do?

0: up, no more, stop writing, and then show your answer. Show your answer, please. Show your whiteboard. Oh, very clean, very clean. Dental? Dental what?
1: Not complete.
0: Not complete yet. No. กลุ่มสี่ว่าไงลูก Dental clinic นักเรียนคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบไหมคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบไหมลูกแสดงให้ดูเลยนะคะที่นี้เรียนขาฟังนะลูกอ่ะ put down your whiteboard please put down put down ประโยคนี้ควันว่านักเรียนเนี่ยทราบอยู่แล้วไหนควันถามหน่อยค่ะว่าคำถามนี้เขาถามว่า what does he do ถามเกี่ยวกับอะไรนะอาชีพนักเรียนทราบไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานอะไรเพื่อนบางกลุ่มเนี่ยเขียนคำว่า dental clinic มา dental clinic เป็นสถานที่ dental clinic เป็นสถานที่ค่ะ dental clinic คือสถานที่อะไรลูกคลินิกทำฟันนั่นแสดงว่าคลินิกทำฟันใครทำงานอยู่ที่คลินิกทำฟัน
1: หม
0: อฟันฉะนั้นควรให้เวลาอีก10วินาทีในการแก้คำตอบค่ะนักเรียนต้นทางปลายทาง10วินาทีค่ะfive four three two one okay time's up finish have you finished yet เรียบร้อยหรือยังลูกอ้าวล่ะสิมีปัญหาแล้ว dentist หมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางอ่ะกลุ่มเก็บคำตอบไว้ก่อนเก็บคำตอบไว้ก่อนถึงเวลาต้องแสดงคำตอบให้คุณครูดูจ้ะอ่ะแสดงเลยค่ะ dentist before what about group number 4 dental เอาคำตอบนะคะ heIt's a dentist. Group 1 and group 2, 1 point. 1 point. ใครที่ตอบคำนี้นะคะนักเรียนขาคำนี้ค่ะ dentist ถูกต้องค่ะ1คะแนนค่ะเพราะ dentist แปลว่าอะไรลูก dentist

หมอฟันทีนี้ไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายค่ะอ่ะเคลียร์กระดานจ้ะข้อสุดท้ายค่ะ1 2 3 go this answer is very long ค่อนข้างยาวนะคะค่อนข้างยาวสามารถเขียนตอบสั้นๆก็ได้เรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังลูกอ่ะควรว่าน่าจะยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวให้อีก30วินาทีเอาไหมอ่ะโอเค30วินาทีค่ะ

0: ทดเวลานะคะหมดเวลาแล้วนะโอเค show your answer please show your answer นักเรียนต้นทางปลายทางแสดงคำตอบให้ครูดูเลยค่ะโอเค I will see group number one first takes care of me since what okay he never be angry at me is the bestHe takes care of me since I was young. He takes care of me since ทีนี้นักเรียนมาดูค่ะควรว่านักเรียนกลุ่มทุกคนนักเรียนทุกกลุ่มอะตอบมาใกล้เคียงกันหมดใกล้เคียงกันหมดฉะนั้นนักเรียนมาดูคำตอบค่ะคำตอบข้อนี้ว่าทำไมคุณพ่อถึงเป็นคนที่สุดยอดสำหรับฉัน Because he always takes care of me. ใครที่มีคำนี้ค่ะHe always takes care of me. One point. 1 คะแนนค่ะ Takes care ไงมี takes care of me. หลังซินไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้ามี takes care of me. Takes care of me. One point. จีนี้นักเรียนคะไหนรวมคะแนนให้หน่อยค่ะ5ข้อได้กี่คะแนนคะgroup 3 got 4 points. What about group number 4? ได้กี่คะแนนคะ 3.5 points. What about group number 2? 3.5. Okay, good. What about group 1? How many scores? How many points? 4.5. Okay, good. Clap your hands.For yourself ปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนไม่ต้องลบคะแนนนะคะสำหรับคะแนนตรงนี้นะคะเดี๋ยวควรมีคะแนนพิเศษให้ในแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนำคะแนนตรงนี้ไปให้นักเรียนได้เลยนะคะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนเก็บทุกอย่างวางตรงกลางค่ะเก็บทุกอย่างวางตรงกลางลูกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่ะเก็บทุกอย่างวางตรงกลางเลยนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่เรื่องใหม่ค่ะเรื่องนี้ควรว่าไม่น่าจะใหม่สำหรับนักเรียนบางคนนะคะสำหรับบางคนเนี่ยถ้ายังไม่เคยเรียนรู้มาตั้งใจเรียนกันค่ะประโยคนี้ค่ะควรให้มาว่า because he always takes care of me ประโยคนี้เมื่อสักครู่เราเพิ่งทราบกันไปแปลว่าอะไรคะเพราะทำไมเพราะเขาทำไมคะ takes care of แปลว่าอะไรลูก takes care of เอาใจใส่ดูแลถูกไหมคะดูแลฉันทำไมเลยคะ always ตลอดเวลาสม่ำเสมอนั่นคือถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อถึง the best ถูกไหมคะทีนี้ให้นักเรียนดูค่ะโครงสร้างเพราะนักเรียนจะต้องใช้โครงสร้างนี้ในการทำกิจกรรมดูให้ดีนะโครงสร้างค่ะควรให้คำนี้มาค่ะคือคำว่าอะไรคะ
1: because
0: อ่านว่า
1: because
0: because, because.

0: because
1: แ
0: ปลว่าอะไรนะคะคำนี
1: ้
0: เพราะว่าเพราะว่านะคะ because แปลว่าเพราะว่าหลังจากนั้นจะเป็นการให้เหตุผลค่ะจะตามหลังด้วย subject คืออะไรลูก subject subject คือประธานในประโยคและถัดมาค่ะคำนี้คือ verb ช่องที่เท่าไหร่ด้วยช่องที่หนึ่งค่ะทีนี้อยากจะให้นักเรียนเนี่ยแยกโครงสร้างควันหน่อยคำไหนคะที่คือคำว่า because ในประโยคก็คือคำว่าอะไร because ไหน because มีตัวอะไรบ้าง b e c a u
1: s e
0: ถูกต้องค่ะเวลาที่เราจะให้เหตุผลเราจะขึ้นคำนี้ก่อน because โอเคไหมคะต้องไปใช้นะขึ้น because จากนั้นตามด้วย subject ที่วันบอกค่ะประธานในประโยคคือใครครับในประโยคด้านบน
1: he
0: คือ
1: he
0: very good what about verb number 1 verb 1ค่ะคำกริยาช่องที่1คืออันไหนลูกลองทายสิใช่ always ไหมใช่ always ไหมใช่ always ไหมลูกไม่ใช่ always เป็นอะไรนะเป็นคำวิเศษบอกความถี่หรือ adverb of frequency ฉะนั้น verb ช่องที่1ถ้าไม่ใช่ always ตัดออกค่ะเหลืออะไรคะ
1: take
0: care of โอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะนักเรียนจำโครงสร้างนี้ไว้นะคะ because ตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ช่องที่1โอเคไหมคะนี่คือโครงสร้างของมันฉะนั้นเดี๋ยวเวลาที่นักเรียนทำกิจกรรมให้นำตรงนี้ไปใช้นะคะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำค่ะเราจะใช้ worksheet number 15 all about my dad ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะนำใบงานออกมาได้เลยนะคะใบงานที่15ค่ะนักเรียนหน้าที่เท่าไหร่ลูก23 okay turn to page number 23 page number 23 23ค่ะลักษณะใบงานหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเกี่ยวกับคุณพ่อแน่นอนค่ะเจอหรือยังลูกเจอหรือยังทีนี้นักเรียนมาดูคำสั่งค่ะคำสั่งนะคะเขาบอกว่า fill your dad's information fill your dad's information ให้นักเรียนทำอะไรลูก fill เขียนเติมข้อมูลค่ะ about ใครdad about dad หรือใครก็ได้นะคะที่เรียนเตรียมข้อมูลมานะคะทีนี้ค่ะนักเรียนมาดูกันค่ะ grab once grab once grab twice grab twice grab five grab five very good มาดูค่ะใบงานนี้เดี๋ยวนักเรียนต้องเติมข้อมูลของใครของมันนะคะเพราะพ่อของเราเนี่ยเหมือนไหมเหมือนกันไหมข้อมูลไม่เหมือนนะคะฉะนั้นพ่อของเรานะคะหรือผู้ปกครองของเรานะคะเติมด้วยตัวเองนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันแต่ข้อมูลตรงนี้ควรจะให้ใช้ข้อมูลของบทอ่านที่เราเพิ่งทำกิจกรรมกันมาเมื่อสักครู่จำได้ไหมจำได้ไหมคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวลองดูบทอ่านนะตรงนี้ค่ะ my dad's name is ประโยคแรกหรือบรรทัดแรกเนี่ยต้องเติมอะไรลูกชื่อของใครชื่อของคุณพ่อค่ะฉะนั้นชื่อของคุณพ่อในบทอ่านชื่ออะไรลูกใครรู้พ่อชื่ออะไรในบทอ่านนำข้อมูลตรงนั้นมาเติมลูกสุพลฉะนั้นนะคะสมมุติว่าพ่อควันนะคะอยู่ในบทอ่านค่ะคือสุพลแต่เวลาที่นักเรียนเขียนใช่สุพลไหมคะ
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่พ่อหนูชื่อแจ็คชื่อไมเคิลเขียนได้หมดเลยนะคะเขียนได้เลยนะคะแต่ทีนี้นักเรียนขามาทำไปพร้อมกันก่อนค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับแต่ละประโยคไปก่อนนะแต่เวลาเติมต้องทำของตัวเองนะคะถัดมา my dad is blank years old ตรงนี้เติมอะไรนะคะ
1: อายุ
0: ฉะนั้นพ่อสุพลอายุเท่าไหร่ลูกพ่อสุพล
1: 56
0: ฉะนั้นนักเรียนก็เขียน56ถ้าพ่อนักเรียนอายุ48ก็ใส่48 35ใส่3 15นะคะถัดมา his favorite colorตรงนี้ค่ะนักเรียนขาทราบไหมคะคุณพ่อหนูชอบสีอะไรไม่ทราบเลย white สีฟักสีขาวหรือเปล่าสีขาว white ค่ะ นักเรียนจะต้องไปหาข้อมูลให้หน่อยค่ะว่าคุณพ่อชอบสีอะไรถ้าในกรณีในชั่วโมงนี้นะคะหาข้อมูลไม่ได้ก็เดี๋ยวกลับไปทำเป็นการบ้านเนาะอ่ะแต่ทีนี้พ่อสุพลชอบสีอะไรนะYellow and blue ถูกต้องก็เขียนไปเลยค่ะชอบกี่สีเอาสีที่ชอบที่สุดเนาะแต่คุณพ่อสุพลเนี่ยชอบกี่สี2สีคือสีฟ้าและสีเหลืองถัดมาค่ะ hit job hit job ค่ะตรงนี้เติมอะไรคะงานหรืออาชีพคุณพ่อสุพลทำงานอะไรลูกหมอฟันฉะนั้น hit job isdentist ถ้าพ่อของหนูทำงานเป็นคุณครูเติม teacher ถ้าพ่อของหนูทำงานเป็นตำรวจ police officer หรือ police ก็ได้ค่ะ police ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องหาข้อมูลของพ่อตัวเองนะถัดมาค่ะทีนี้นักเรียนขาตรงนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนต่อค่ะ My favorite thing to do with your dad สิ่งที่นักเรียนทำอะไรคะทำร่วมกับใครคุณพ่อเมื่อสักครู่นักเรียนบางคนตอบมาแล้ว play games ควร play badminton ฉะนั้นคุณพ่อสุพลค่ะทำร่วมกับคุณพ่อสุพลทำอะไรไปนะ playing football and reading booksนักเรียนทำอะไรร่วมกับคุณพ่อเขียนได้หมดเลยค่ะ cooking food cook food watching TV ได้หมดเลยนะคะเอากิจกรรมที่ทำร่วมกับคุณพ่อบ่อยๆโอเคไหมคะโอเคไหมลูกไปต่อกันที่ถัดมาค่ะกิจกรรมถัดมาคำถามเขาบอกว่า my dad is the best because my แล้วนี่คือสิ่งที่เราเพิ่งเริ่มเรียนกันไปค่ะถามอะไรคะตู่ต้องบอกอะไรลูกเหตุผลว่าทำไมคุณพ่อหนูถึงทำไมดีที่สุดอย่าลืมค่ะโครงสร้างควรให้ because มาแล้วนั่นแสดงว่านักเรียนต้องเติมอะไรต่อโครงสร้างออกมาตามหลัง because ตามด้วย subject ก็คือคำว่าอะไร he หรือ my dad ได้ถ้าในกรณีที่ผู้ปกครองที่หนูเตรียมข้อมูลมาเป็นผู้หญิงใช้คำว่า she โอเคไหมคะเนาะฉะนั้นนะคะbecause he และตามด้วย verb ช่องที่1ค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าดูแล he takes care of me ฉะนั้นนักเรียนสามารถเขียนเหตุผลได้หมดเลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกถ้าบอกว่าที่พ่อบอกว่าเป็นคนใจดีพ่อเป็นคนที่ดีที่สุดเพราะพ่อฉันเป็นคนใจดีเขียนว่ายังไง he is ใจดี he isใครก็ได้นะคะแต่ต้องถูกโครงสร้างทีนี้สุดท้ายค่ะ three words to describe my dad 3คำที่อธิบายคุณพ่อ3คำที่อธิบายคุณพ่อค่ะอธิบายคุณพ่อไม่ได้อยากจะบอกคุณพ่ออธิบายคุณพ่อมาดูกันควรอธิบายแล้วคุณพ่อสุพลว่าไงอย่างแรกค่ะ handsome เป็นไง handsomeHandsome เป็นคนที
1: ่หล
0: ่อถัดมาใช่เป็นคนใจดีและสุดท้าย funny
2: ตลก
0: ตลกค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องหา3คำที่เป็นการอธิบายลักษณะของคุณพ่อนะคะดู handsome kind และ funny สามารถใช้คำอื่นก็ได้ที่บ่งบอกถึงการเป็นคุณพ่อของเราโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาทำกิจกรรมนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็นำข้อมูลของคุณพ่อนะคะหรือผู้ปกครองนะคะทำลงในใบงานที่15ได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะว่าต้องติดรูปถ้าในกรณีไม่มีรูปให้ทำอะไรคะวาดภาพลงในกรอบให้สวยงามค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะทบทวนคำสั่งใบงานที่15นักเรียนฟังอีก1ครั้งนะคะและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานค่ะและฝากคุณครูนะคะฝากสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์ของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยววันนะคะจะสุ่มนักเรียนสัก2คนค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวฝากครูปลายทางนะคะสุ่มนักเรียน1คนหรือ2คนก็ได้ค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวควันขอสุ่ม1คนก่อนควันขอเลขที่I want student number 27 who is number 27 อ่ะโอเคชูการ์ค่ะอ่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะทีนี้นักเรียนค่ะข้อมูลที่นักเรียนจะพูดนะคะควรขออนุญาตละไว้ชื่อคุณพ่อชื่อคุณพ่อนะคะละไว้ยังไม่ต้องพูดชื่อคุณพ่อให้พูดถึงอายุเลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกอ่านประโยคตามใบงานของหนูได้เลยค่ะข้อมูลตรงไหนที่นักเรียนยังไม่ได้นะคะก็ข้ามไปก่อนพร้อมไหมลูกนักเรียนค่ะนักเรียนเพื่อนๆฟังค่ะ
1: พูดภาษาไทยได้ไหมคะ
0: ภาษาอังกฤษสิลูกอ่านตามประโยคเลยค่ะขอเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวขวัญช่วย
1: My dad is
0: 57
1: years old.
0: Okay, good.
1: His
0: favorite
1: color is red.
0: Okay.
1: His job is travel.
0: Traveler?
1: Traveler.
0: เป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: Okay, a traveler.
1: My
0: favorite
1: things
0: to do
1: with my dad is car seller
0: car seller เป็นอาชีพลูกหวันว่าหนูน่าจะสลับไหม น่าจะสลับกันใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรค่ะไปต่อนี้เลย My dad is the best because He
1: take
0: care
1: of me.
0: Okay, ปรบมือให้เพื่อนค่ะขอ1คนขออีก1คนค่ะ I want the student number 5 Okay. มาค่ะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยววันช่วยลูกแต่อยากให้ลองพูดอ่ะ
1: My dad is 63 years old.
0: Okay, 63.
1: His favorite color is blue and green. His job is housekeeper. My favorite thing to do with my dad is watch TV.
0: Okay, watching TV. ปรบมือเพื่อนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างเนาะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาพูดกับวันอย่างนี้เช่นเดียวกันค่ะฝากครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากครูปลายทางดูในเรื่องของการเขียนคำศัพท์นะคะถ้าในกรณีที่นักเรียนเนี่ยเขาเขียนไม่ได้รบกวนครูปลายทางช่วยบอกคำศัพท์นักเรียนด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวตรงนี้นะคะในกรณีที่นักเรียนเนี่ยบางคนนะคะยังหาข้อมูลไม่ครบให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะท่านนักเรียนทุกคนปิดหนังสือก่อนค่ะถึงเวลา wrap up ค่ะถึงช่วงเวลา wrap up วันนี้นะคะเราจะใช้ word web ค่ะ word web คืออะไรใครทราบบ้างเคยได้ยิน mind map ไหมเคยได้ยิน mind map ไหมลูก mind map คือแผนผังความคิดถูกไหมคะ word web คล้ายๆกับ mind map เลยเป็นการกระจายเนื้อหาออกไปค่ะซึ่งควันให้หัวข้อนี้มา my daddy สุพลนั่นแสดงว่าวันนี้เราจะทบทวนเนื้อหาโดยใช้ใครลูกคุณพ่อสุพลค่ะอย่างแรกเลยค่ะ age ค่ะ age how old is he อายุเท่าไหร่56ปี56 years old very good colors blue and yellow very good blue and yellow what about activities playing football one and reading books good and the last one job he is a dentist okay ทีนี้นะคะชั่วโมงถัดมาค่ะเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะนักเรียน Sweet Home สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะมี2อย่างด้วยกันค่ะคือใบงานที่16นะคะเรื่อง describing our beloved family member และแบบประเมินตนเองค่ะฝากนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะนำ2อย่างนี้มาด้วยนะคะเพราะในชั่วโมงถัดมานะคะเราจะอยู่เรื่อง Sweet Home ค่ะ สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากครูปลายทางดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today Class leader
1: Class lady
2: Thank you teacher
0: Okay thank you students See you next time bye bye

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทําที่ทําให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คําขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคําขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลกรรมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครูโอก็มีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนได้ทำส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับคำถามชวนคิดของครูโอในวันนี้นะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนชอบอ่านนิทานเรื่องใดมากที่สุดเพราะอะไรฟังคำถามอีกครั้งนะครับทั้งต้นทางและปลายทางสามารถตอบคำถามถ้าเป็นต้นทางเนี่ยครูโอจะให้เขียนใส่กระดาษแล้วเอามาติดที่หน้าชั้นเรียนคำถามนักเรียนชอบอ่านนิทานเรื่องใดมากที่สุดเพราะอะไรต้นทางลงมือเขียนได้เลยครับปลายทางอาจจะเขียนใส่กระดาษหรือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางก็ได้นะครับครับเรื่องใดก็ได้อาจจะเป็นนิทานอีสปนิทานคติธรรมนิทานวรรณคดีนิทานพื้นบ้านเรื่องใดก็ได้หนึ่งเรื่องเพียงแค่หนึ่งเรื่องให้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ดีหนึ่งนาทีแล้วกันเพื่อนขอหนึ่งนาทีนักเรียนเขียนด้วยลายมือที่อ่านเข้าใจง่ายสวยงามตัวใหญ่ๆนะครับนิทานอีสปก็ได้นิทานพื้นบ้านก็ดีที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วใครที่เขียนเสร็จแล้วออกมาติดหน้าชั้นเรียนได้เลยครับ

ใครที่เขียนเสร็จแล้วสามารถมาติดหน้าชั้นเรียนได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวครูจะเรียกออกมาติดทีละกลุ่มนะครับหมดเวลาแล้วนะครับทุกคนวางมือหลังตรงกลุ่มที่1ออกมาติดคำตอบของตัวเองออกมาติดชื่อนิทานที่นักเรียนเคยอ่านมาแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ชื่นชอบก็ได้เรื่องที่เราชอบมากที่สุดออกมาติดให้ปลายทางดูได้เลยครับใครมาก่อนรบกวนติดสูงๆเพื่อที่คนมาติดทีหลังจะได้ติดได้ง่ายนะครับติดให้สวยงามสม่ำเสมอกันนะครับต่อมากลุ่มที่2ลุกขึ้นครับกลุ่มที่2เชิญครับติดให้แน่นของใครไม่อยู่ไปเอาใหม่ลูกหนูไปเขียนใหม่นะครับต่อไปกลุ่มที่3ต่อมากลุ่มที่4

มีของเพื่อนทำร่วงนะครับเดี๋ยวครูโอติดให้ต่อไปนะครับเวลาทำกิจกรรมที่ต้องเอากระดาษมาติดหน้าชั้นเรียนนะครับให้นักเรียนต้นทางติดให้แน่นติดให้ดีก่อนดูให้มั่นใจว่ามันอยู่แล้วนะครับค่อยเดินกลับเดี๋ยวให้ปลายทางดูพร้อมๆกันเลยนะครับเหล่านี้นะครับก็คือเป็นชื่อนิทานของต้นทางเช่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนต้องเคยเรียนมาก็คือเรื่องกระต่ายกับเต่ามีเรื่องลูกหมู3ตัวด้วยนะครับมีนิทานพื้นบ้านเรื่องตามม่องไล่เรื่องสังทองอาจจะมีการเขียนสะกดผิดไม่เป็นไรนะครับแต่เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องสังทองเรื่องพระอภัยมณีเรื่องสุนัข กับเงาเรื่องจันทโครบเพิ่งเรียนไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องราชสีกับหนูอันนี้ก็จะเป็นนิทานอีสปนะครับเรื่องชาวนากับงูน่าจะขาดงูเห่าใช่ไหมชาวนากับงูเห่าเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีไทยของเรานะครับเรื่องปลาบู่ทองแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่ครูไม่ได้พูดปรบมือให้ตนเองครับต่อมาครับเรามาดูคำถามข้อที่2นักเรียนคิดว่านิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยให้อะไรแก่ผู้อ่านนักเรียนคิดว่านิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้อะไรแก่ผู้อ่านลงมือเขียนครับ

หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับปลายทางเนี่ยก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่านิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้อะไรแก่ผู้อ่านบ้างสำหรับต้นทางเดี๋ยวออกมาติดคำตอบของตนเองด้านนี้ได้เลยครับกลุ่มที่หนึ่งก่อนกลุ่มที่หนึ่งเร็วครับกลุ่มที่หนึ่งติดฝั่งนี้ครับลูกติดด้านนี้ครับมาก่อนติดข้างบนสูงๆให้ชัดเจนหลายคนเขียนดีนะครับตั้งใจทำงานดีมากเลยกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองถึงไหมลูกถึงไม่เป็นไรแปะลงมาด้านล่างต่อก็ได้ครับแปะลงมาด้านล่างอีกได้เลยครับลูกต่อไปกลุ่มที่สามสำหรับใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยออกมาติดนะครับกลุ่มที่สามบางคนเขียนเยอะมากเลยนะครับต่อมากลุ่มที่4ออกมาติดครับ

บางคนมีการตกแต่งด้วยทำรูปภาพเขียนรูปภาพให้สื่อความหมายสอดคล้องกับตัวอักษรนะครับและสุดท้ายกลุ่มที่5

เดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะครับปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกับครูโอได้เลยนะอย่างบางคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนในแง่คิดของการให้ข้อคิดและความรู้เพราะนิทานส่วนใหญ่ก็จะให้อะไรแก่เราข้อคิดคติสอนใจนั่นเองบางคนบอกว่าให้ข้อคิดและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้บางคนบอกว่าอ่านได้เก่งขึ้นและได้รู้ถึงเรื่องราวของนิทานเรื่องนั้นๆบางคนก็บอกว่าเป็นข้อคิดที่นำไปใช้ในชีวิตได้จริงนะครับคนนี้ก็ตอบดีนะครับข้อคิดคติสอนใจต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็จะตอบในทำนองเดียวกันก็คือการให้ข้อคิดการให้คติเตือนใจปรบมือให้ทุกคนเลยครับต่อมาครับคำถามข้อต่อมานักเรียนรู้จากนิทานเรื่องพ่อกับลูกหรือไม่อย่างไรคำถามนี้ไม่ต้องเขียนนะครับเดี๋ยวให้ตอบรวมกันในภาพรวมของห้องเรียนรู้จักไหมพ่อกับลูกใครรู้จักบ้างส่วนใหญ่ไม่รู้จักใช่ไหมครับเดี๋ยวครูบอกให้ก่อนเป็นบทนำนะครับนิทานเรื่องพ่อกับลูกเนี่ยเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดเรื่องความสามัคคีและการมีน้ำใจต่อกันก็คือพ่อก็จะมีวิธีการสอนลูกเดี๋ยวถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางอาจจะยังไม่รู้จักถ้าฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมอ่านนิทานผสานข้อคิดพร้อมกันเลยนะครับนิทานเรื่องพ่อกับลูกเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4

ที

นิทานเรื่องนี้ก็จะมีพ่อลูกใช่ไหมครับพ่อเนี่ยก็มีอายุมากแล้วสังเกตเขาบอกว่าเป็นชายแก่หรืออาจจะใช้คำว่าชายชราก็ได้เพื่อความสุภาพมากขึ้นนะครับซึ่งพ่อเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าลูกของตนเองเนี่ยทะเลาะกันบ่อยครั้งใช่ไหมครับแต่ความสามัคคีสั่งสอนเท่าใดก็ไม่จดไม่จำนะครับก็ไม่เลิกทะเลาะกันจึงได้ให้ไปหาแขนงไผ่คนละ 2-3 อันใช่ไหมครับตามแต่จะหามาได้เพื่อมามัดรวมกันเป็นกำเดียวนะครับต่อมาอ่านพร้อมกันครับ

0: ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจะเลือกเป็นแขนงไผ่อันเดียวหรือแขนงไผ่ทั้งมัดครับ
1: แขนงไผ่ทั้งมัด
0: เป็นแขนงไผ่ทั้งมัดเพราะจะได้แข็งแรงใช่ไหมครับมีกำลังมากพ่อเนี่ยก็เห็นว่าลูกทะเลาะกันจึงให้ลูกไปหาแขนงไผ่แล้วก็มามัดรวมกันให้ลูกหักหักได้ไหมไม่ได้เพราะว่าแขนงไผ่มันมีจำนวนเยอะมันก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับแต่ถ้าเหลือเพียงอันเดียวหักได้ไหม
1: ได
0: ้พ่อจึงสอนลูกว่าถ้าเราอยู่รวมกันสามัคคีกันก็จะทำให้ทำไมเราเข้มแข็งแข็งแกร่งแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยศัตรูหรือผู้ที่จ้องทำร้ายเราสามารถทำร้ายเราได้ไหมได้นะครับคำถามมีอยู่ว่านิทานเรื่องพ่อกับลูกให้ข้อคิดสอนใจอย่างไรนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความรักใคร่ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยย่อมเสริมกำลังให้แก่กันและกันทุกคนจริงไหมแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านและสิ่งสำคัญในการอ่านนั้นคือการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับวันนี้ครูจะพานักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้เดี๋ยวเราก็จะได้รู้เกี่ยวกับหลักการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนเนี่ยต้องบอกหลักการสรุปความรู้และก็ข้อคิดการที่จะนำความรู้ความคิดไปใช้ได้นั้นนักเรียนต้องรู้หลักการสรุปความรู้และข้อคิดรวมไปถึงการเขียนระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ครูก็จะมีเรื่องหรือบทอ่านมาให้นักเรียนอ่านนะครับวันนี้และสุดท้ายเนี่ยนักเรียนต้องบอกแนวทางของการนำความรู้และความคิดข้อคิดนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องด้วยนะครับคำถามกระตุ้นความคิดครูมีคำถามว่าถ้า

0: นะครับและสิ่งสำคัญเลยถ้าเราไม่อ่านเราจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านด้วยต่อมาครับนักเรียนทราบไหมว่าความรู้คืออะไรข้อคิดคืออะไรเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่5นักเรียนทราบไหมว่าความรู้คืออะไรการที่เราเรียนอยู่ทุกๆวันศึกษาเล่าเรียนเนี่ยนักเรียนได้ความรู้ไหมได้และบางครั้งที่เป็นประสบการณ์ไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์และประสบการณ์นั้นก็จะสั่งสมเป็นความรู้ก็ได้ส่วนข้อคิดรู้จักข้อคิดไหมเวลาที่นักเรียนอ่านนิทานใช่ไหมครับฉัตรมงคลเวลาที่อ่านนิทานนักเรียนจะได้ข้อคิดจากนิทานนนพัชชอบอ่านนิทานเรื่องใดที่ตอบคำถามมา
1: ลูกหมู3ตัวครับ
0: แล้วนนพัชได้ข้อคิดอย่างไร
1: การที่เราตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้รู้สึกแบบดีครับทำให้มันรู้สึกว่ามันจะออกมาดีกว่าครับ
0: อย่างเช่นลูกหมูตัวที่3ใช่ไหมที่ตั้งใจก่อบ้านเป็นอิฐใช้อิฐบล็อกแข็งแรงมั่นคงตั้งใจทำให้มันดีที่สุดสุดท้ายมันดีที่สุดไหมดีที่สุ
1: ด
0: ส่วนลูกหมูตัวที่1ตัวที่2ตัวที่1ที่สร้างบ้านด้วยฟางหญ้าและตัวที่2สร้างบ้านด้วยไม้มันก็ไม่แข็งแรงและไม่ดีที่สุดเอาปรบมือให้เพื่อนแสดงว่านนพัชเนี่ยเข้าใจอ่านนิทานแล้วได้ข้อคิดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันความรู้คืออะไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ
2: สิ่งที่สั่งสมจากการเล่าเรียนหรือความเข้าใจที่ได้รับมาจากประสบการณ์โดยอาจได้มาจากการฟังการอ่าน
0: ส่วนข้อคิดนะครับก็คือประเด็นที่เสนอให้คิดหรือประเด็นที่ชวนคิดโดยอาจจะได้จากการฟังและการอ่านก็ได้นะครับก็เหมือนกับความรู้นะครับต่อมาในส่วนของการนำความรู้และความคิดหรือข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยนักเรียนต้องมีการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านให้ได้จึงจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านพร้อมกันนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันข้อแรกเขาบอกว่าต้องอ่านชื่อเรื่องเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของเรื่องอย่างเช่นครูบอกว่าให้นักเรียนอ่านเรื่องราชสีห์กับหนูแสดงว่าลักษณะเรื่องเนี่ยต้องมีตัวละครกี่ตัว
3: 2
0: ตัวลักษณะของเรื่องก็จะต้องเป็นเรื่องระหว่างราชสีห์กับหนูเป็นเรื่องของลูกหมูลูกแกะได้ไหมไม่ได้ไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นอ่านชื่อเรื่องจะทำให้ทราบลักษณะของเรื่องต่อมาครับตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านใคร
3: ทำอ
0: ะไร
3: ที่ไหนเมื่อไรอย่างไร
0: เก่งมากยังจำได้นะครับต่อมาให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาค้นหาส่วนสำคัญที่เป็นความรู้และข้อคิดเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเราต้องการเอาความรู้นำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านต่อมาครับเมื่อค้นหาได้แล้วเราอ่านเรื่องอ่านนิทานไปเราเจอส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดนักเรียนควรทำอย่างไรทำไมต้องขีดเส้นใต้ครับเผื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนักเรียนลืมกลับมาดูอ้าวความรู้อยู่ตรงไหนข้อคิดอยู่ตรงไหนสามารถขีดเส้นใต้เพื่อเป็นการเน้นย้ำได้ไหมหรือทุกวันนี้ไม่ต้องใช้ปากกาขีดเส้นใต้แล้วมีอุปกรณ์การเรียนที่ชื่อว่าปากกาเน้นข้อความมีหลากสีไหมมีหลากสีสามารถใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาเมื่อได้ความรู้แล้วนักเรียนก็ต้องมีการเขียนระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านก็คือการตอบคำถามนั่นเองและสุดท้ายต้องทำไหมครับอ่านพร้อมกันต้องเสนอให้ผู้อื่นทราบ

0: ด้วยว่าเราเนี่ยมีหลักการนำความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้อย่างไรนะครับคำถามกระตุ้นความคิดต่อมานะครับคำถามคือการทราบหลักการสรุปความรู้การที่เราเนี่ยทราบหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านมีประโยชน์อย่างไรใครตอบได้บ้างการที่เราทราบสมมุติว่านักเรียนไม่ทราบเลยว่าจะต้องนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรแต่เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าจะต้องนำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรเนี่ยมันมีประโยชน์ไหม
1: มีค
0: ่ะมันมีเพราะอะไรถ้าไม่ทราบนักเรียนก็จะไม่รู้ว่าต้องนำไปใช้อย่างไรใช่ไหมแต่เมื่อทราบหลักการแล้วนักเรียนมีหลักการอยู่ในใจนักเรียนก็จะสามารถนำความรู้และข้อคิดไปทำไมฉัตรมงคลฉัตรมงคลจะตอบครูหลายครั้งแล้วนะครับ
2: ทำให้เราสามารถนำไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้คร
0: ับ นำอะไรไปปรับใช้
2: นำข้อคิดและความรู้
0: ข้อคิดและความรู้ใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันปรบมือให้เพื่อนจะทำให้เราสามารถค้นหาส่วนที่เป็นความรู้และข้อคิดจากเรื่องได้ด้วยนะครับต่อมาครูมีกิจกรรมค้นหาความรู้ควบคู่ข้อคิดซึ่งครูก็มีเรื่องสั้น150คําเป็นเรื่องสั้น150คําชื่อเรื่องเหรียญสลึงรู้จักไหมสลึง1 1สลึงกี่สตางค์1 1สลึงกี่สตางค์25สตางค์2สลึง3สลึง4สลึง100สตางค์หรือ1บาทเก่งมากบูรณาการความรู้ระหว่างคณิตศาสตร์กับภาษาไทยเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะครับหรือจะให้ครูโออ่านให้ฟังดีเพื่อนเรียกร้องให้ครูโออ่านให้ฟังแต่เมื่อครูอ่านแล้วนักเรียนต้องมีมารยาทในการฟังแล้วก็ตั้งใจฟังนะเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและสามารถให้คำตอบกับเพื่อนที่ชอบกล่าวหาว่าทำไมงกนักกรณีที่ชอบเก็บเหรียญสลึงเหรียญบาทที่พบบนถนนหรือป้ายรถเมย์จนเกือบถูกรถชนอยู่บ่อยครั้งครั้งหนึ่งขณะที่รอรถเมย์เหลือไปเห็นเหรียญสลึงใหม่เอี่ยมบนพื้นถูกผู้ที่คอยรถเดินข้ามไปข้ามมามองเห็นภาพไหมสถานที่นี้น่าจะเกิดอยู่ที่ป้ายรถเมย์บริเวณถนนแห่งหนึ่งนะครับต่อมานะครับยังไม่จบบางคนเตะกลิ้งออกไปโดยไม่ได้มองว่าเป็นอะไรนั่งมองอยู่นานและคงมีหลายคนนั่งมองด้วยแต่ไม่มีใครเก็บเหรียญนั้นนิสัยของคนไทยสลึงเดียวไม่ใช่ของเราอายเดี๋ยวคนว่าผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสภาพสกปรกตัวดำเล็บดำคนชอบเรียกว่าคนบ้าก้มลงเก็บเหรียญนั้นมากำไว้ในมือพูดลอยๆขึ้นด้วยเสียงชัดเจนว่าสลึงเดียวก็มีในหลวงปรบมือสิครับนักเรียนครับเรื่องสั้นนี้นะครับก็ประพันธ์โดยพันตำรวจโทหญิงพิทยาอินอัมพันธ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น150คำครูโออ่านให้นักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็มีสมาธิในการฟังเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเกี่ยวกับการตอบคำถามเพื่อค้นหาความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะครับเรื่องนี้แฝงข้อคิดว่าอะไรบ้างเรื่องนี้มีข้อคิดแฝงอย่างไรเดี๋ยวให้ทุกกลุ่มเนี่ยเขียนคำตอบในกระดานไว้บอร์ดนะครับทุกกลุ่มช่วยกันระดมความคิดปลายทางก็ระดมความคิดเช่นเดียวกันนะครับว่าเรื่องนี้แฝงข้อคิดอะไรบ้างช่วยกันคิดช่วยกันเขียนให้เวลา1นาที

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนนำคำตอบมายืนหน้าชั้นเรียนให้ปลายทางดูด้วยนะครับมาเลยลูกครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ครับยกสูงๆให้ปลายทางเห็นด้วยเดี๋ยวครูขออนุญาตอ่านคำตอบของเพื่อนนะครับกลุ่มที่1บอกว่าถึงสิ่งนั้นมีค่าเพียงเล็กน้อยแต่มันก็มีค่าในตัวเองของมันอัปรบมือให้เพื่อนเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับกลุ่มที่2จงรักภักดีต่อสถาบันเดี๋ยวครูโอขอแก้ไขได้ไหมขอแก้ไขคำว่าพักคำนี้นะครับปลายทางพักดีดังที่ทุกคนทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในธนบัตรในเหรียญต่างๆก็จะมีรูปของพระเจ้าอยู่หัวอยู่นะครับสำหรับกลุ่มที่3นะครับบอกว่า1สลึงก็มีค่าและสอนเรื่องการประหยัดด้วยใช่ไหมครับอดออมสลึงหนึ่งเก็บออมไปเรื่อยๆก็จะทำให้ทำไมมีค่ามากขึ้นมีจำนวนเงินที่เยอะขึ้นนะครับต่อมากลุ่มที่4เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆและสอนการประหยัดแม้จะน้อยหรือมากดีเลยนะครับสุดท้ายการเห็นคุณค่าของเงินกลุ่มสุดท้ายก็สรุปได้ดีเงินแม้จะมากแต่น้อยเราก็ต้องทำไมเห็นคุณค่าอัปรบมือให้ทุกคนเลยเก่งมากลูกครับทุกคนเข้าที่เข้ากลุ่มของตนเองเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับเรื่องนี้ก็จะแฝงข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดการเห็นคุณค่าของเงินและก็ความจงรักภักดีต่อสถาบันสลึงเดียวก็มีในหลวงนั่นเองครับต่อมาข้อที่2นะครับนักเรียนอ่านเรื่องนี้จบแล้วเกิดความคิดอย่างไรบ้างเมื่ออ่านเรื่องนี้จบแล้วเกิดความคิดอย่างไรก็จะเกิดความคิดเกี่ยวกับการประหยัดอดออมและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆจริงไหมจริงตอนนี้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินหรือยังเห็นแล้วแม้จะเป็นเพียง1สลึงก็มีคุณค่านะครับและลึกซึ้งไปกว่านั้นคือการมองเห็นบุคคลซึ่งอยู่ในเหรียญก็คือในหลวงหรือพระเจ้าอยู่หัวนะครับต่อมาข้อที่3นักเรียนจะนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนนพัฒน์เหมือนจะตอบนะครับนนพัฒน์จะนำข้อคิดไปปรับใช้ได้อย่างไร
1: เมื่อเราเจอเหรียญเล็กๆหรือว่าเหรียญสตางค์ตกครับก็จะเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าในนั้นมีรูปของพระมหากษัตริย
0: ์แล้วก็

0: เรียนที่มีค่าแม้จะน้อยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ก็เอาไปเก็บรวบรวมอดออมก็จะทำให้มีทำไมขึ้น
1: มีค่าเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
0: เมื่อไปรวมกันแล้วก็จะมีค่าเยอะขึ้นเอาปรบมือให้เพื่อนนะครับอย่าลืมว่าเราต้องออมเก็บหอมรอมริบรู้จักไหมเก็บหอมรอมริบก็คือเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆอย่างไม่มีอคตินะครับและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่หนึ่งเรื่องการนำความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านไปใช้โดยเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านเรื่องเสาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเปิดใบงานของตนเองหน่วยการเรียนรู้ที่3ใบงานที่1ชั่วโมงที่ผ่านมาเราจบหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามไปแล้วชั่วโมงนี้ก็เป็นการเริ่มต้นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับสำหรับใบงานที่1นะครับก็จะมีเนื้อเรื่องเรื่องเสาให้นักเรียนได้อ่านพร้อมๆกันนะทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวครูโอสำหรับปลายทางถ้าไม่มีใบกิจกรรมก็ครูโอจะขึ้นสไลด์ให้นักเรียนได้อ่านนะครับไปพร้อมๆกันเป็นการอ่านในใจสำหรับต้นทางก็ให้อ่านในใจเช่นเดียวกันแล้วก็ตอบคำถามถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่นักเรียนได้อ่านนิทานเรื่อง
1: สาว
0: ให้หรือสาวร้องไห้นั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนทองใช่ไหมครับจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักที่ต้องถูกคัดเลือกไปเป็นเสาหลักเมืองกรุงเทพซึ่งนี่ก็เป็นตำนานนะครับอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าใจนะครับแล้วก็เรื่องเสาให้เนี่ยยังเป็นที่มาของชื่ออำเภอชื่อตำบลเสาให้ในจังหวัดสระบุรีอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันข้อที่1 นิทานพื้นบ้านเรื่องเสาให้ให้ความรู้อะไรแก่นักเรียนคำตอบคือให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและที่มาของชื่อวัดเสาให้เนี่ยก็มาจากเพี้ยนมาจากสาวร้องไห้ใช่ไหมก็คือเจ้าแม่ตะเคียนร้องไห้ที่ไม่ถูกคัดเลือกก็เลยลอยทวนน้ำกลับมาที่บริเวณนี้นะครับรวมไปถึงชื่อตำบลและอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเพี้ยนมาจากสาวร้องไห้จนเป็นเสาให้และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสาหลักเมืองซึ่งทำมาจากเสาตะเคียนทองอันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้นะครับต่อมาข้อที่2

0: เรียนได้ความคิดหรือข้อคิดอะไรบ้างจากนิทานเรื่องนี้ได้ความรู้หรือความคิดอะไรบ้างอ่ะเรามาดูคำตอบพร้อมกันคำตอบคือความคิดที่ได้คือชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถนำเสาตะเคียนขึ้นจากน้ำได้จึงไปนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีหลังจากนั้นก็สามารถนำขึ้นมาได้สะท้อนการใช้ความเชื่อในการแก้ปัญหาชาวบ้านเนี่ยเอาเสาตะเคียนขึ้นมาจากน้ำไม่ได้ไม่รู้จะไปพึ่งใครจึงไปพึ่งพระสงฆ์แล้วกันเป็นความเชื่อที่พระสงฆ์เนี่ยสามารถที่จะทำไมพระสงฆ์สามารถที่จะมีคาถาอาจจะมีความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับที่เจ้าแม่ตะเคียนอาจจะยอมขึ้นมานะครับส่วนข้อคิดที่ได้นั้นเราไม่ควรลบหลู่ผู้อื่นเราไม่ควรลบหลู่ผู้อื่นนะครับควรเคารพความคิดของผู้อื่นด้วยแม้ว่าผู้อื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามผู้อื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่เราก็ทำไมไม่สามารถลบหลู่ผู้อื่นนะครับต่อมาข้อที่3นักเรียนเชื่อเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนทองหรือไม่ใครจะตอบข้อนี้ละนาลองตอบข้อที่3ครูสิครับนักเรียนเชื่อเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนทองหรือไม่เพราะอะไรละนาเชื่อไหมบอกเหตุผลด้วยนะครับ
1: เชื่อค่ะเพราะว่าเป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาค
0: ่
1: ะ
0: เป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาอาจจะมีความจริงแฝงอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับปรบมือให้ละนาคนอื่นมีใครไม่เชื่อไหมมีธัญพัฒน์เดี๋ยวโบนัสรอก่อนนะครับให้ธัญพัฒน์ตอบก่อนไม่ผิดเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เดี๋ยวถามทุกคน
2: ไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นกับตาตัวเองค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นกับตาเดี๋ยวธัญพัฒน์ก็จะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรมันคือความคิดเห็นของธัญพัฒน์ครับธัญพัฒน์เขาไม่เชื่ออ่ะต่อไปโบนัส
3: ไม่เชื่อครับเพราะไม่เคยเห็นกับตาครับ
0: ไม่เคยเห็นกับตาเช่นเดียวกันต่อมาชัดมงคลคนสุดท้ายแล้ว
4: ไม่เชื่อเพราะยังไม่เคยเห็นกับตาครับ
0: ไม่เชื่อเพราะยังไม่เคยเห็นกับตาเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับบางคนเชื่อเพราะเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาอาจจะมีความจริงแฝงอยู่ก็ได้นะครับบางคนไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นกับตาของตนเองต่อมาข้อที่4นักเรียนจะนำความรู้และข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้อย่างไรไปปรับใช้อย่างไรความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยเราไปลบหลู่ได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้ค่ะไปดูถูกได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้ก็คือการไม่ปรามาสไม่ดูถูกความคิดและความเชื่อของผู้อื่นแม้ว่าตนเองจะไม่เชื่อก็ตามไม่เป็นไรเพราะทุกคนมีเสรีภาพทางความคิดและความเชื่อแต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการที่ชาวบ้านนั้นเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองมีอยู่จริงก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อใครถูกไหม
5: ถูก
0: นะครับทุกคนก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับและสุดท้ายการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผลต่อจิตใจของชาวบ้านไหม
5: ม
0: ี
5: ค่ะ
0: มีเพราะชาวบ้านบางคนอาจจะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงการที่ชาวบ้านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็อาจจะเป็นไปเพื่อความสบายใจเหมือนเราสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเราก็เป็นไปเพื่อความสบายใจทำสมาธิซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อใครจริงไหมครับปรบมือให้ตนเองปรบมือให้ทุกคนเลยที่ทำกิจกรรมได้ดีมากนะครับวันนี้และคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับการนำความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับใช้มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมครับ
6: มีค
0: ่ะเพราะเราเนี่ยจะสามารถนำแนวทางที่ดีไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือ ใบความรู้เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลใบงานเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลแล้วก็รวมไปถึงแบบประเมินในการตั้งคำถามและตอบคำถามด้วยนะครับสำหรับใบงานก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ลองไปฝึกอ่านเรื่องอื่นๆแล้วก็นำความรู้และข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พนักงานขับรถของขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปดึงเอาเสาไฟฟ้าเฮ็ดให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงได้มีคำสั่งให้นายดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดถ้าละเมิดให้แก้กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30มื้อนับแต่มื้อที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำจึงได้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ผอ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกซุ่มน้ํามาเต็มคันรถซึ่งมีน้ําหนักบรรทุกมาเพียงลําพังโดยบ่มีคนซอยเบิ่งทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปหลังเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งว่างผาดข้ามถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันบ่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดถ้าละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชน สายด่วนศาลปกครอง1355
0: หรือไม่ตอนการขอ

0: ุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็น

0: างมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัย

0: ใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

ือไม่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีการเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานในลักษณะนี้

0: เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่2ก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะและข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราจะได้รับเงินส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: อยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได้
3: พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

0: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัญหาเพียง15เป็นปัญหาระดับโลกจริงฝุ่นเพียง15เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้จนถึงเสียชีวิตแล้วในประเทศไทยปี2563คนที่เสียชีวิตจากฝุ่นเนี่ยมีประมาณ 41,000 คนเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำไมคนถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องฝุ่น PM 2.5 อาจจะมองว่าคนเริ่มมีความชินชารู้สึกว่าเป็นปัญหาที่เราเจอเดี๋ยวมันก็มาใหม่เราเจออยู่ทุกปีทำให้คนรู้สึกว่าฉันทนได้ฉันยังใช้ชีวิตได้อยู่ปากท้องสำคัญกว่าแต่ไม่รู้เลยนั่นเป็นการตายผ่อนส่งในช้าๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ประการประพัฒน์พงษาค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นโครงการการเสริมสร้างความตระหนักรู้และออกแบบนโยบายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5 จากการขนส่งผู้โดยสารในประเทศไทยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Footprint เพื่อที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบจากการเดินทางของคนเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเดินทางต่างๆฝุ่นโดยหลายงานวิจัยภาพรวมตรงกันมาจากการขนส่งและจราจรแต่มันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งบอกภาคส่วนไหนปล่อยเท่าไหร่ในทุกถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงผลงาน PM 2.5 Sprint เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นเว็บไซต์ประเมินลักษณะของการเดินทางว่าการเดินทางของแต่ละคนในรูปแบบต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วสามารถจะเดินทางแบบไหนลดผลกระทบได้มากที่สุดก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า PM 2.5 Sprintได้ข้อมูลทางวิชาการมาเราจะมีเหมือนกับตัวคูณมลพิษของรถยนต์แต่ละประเภทว่ารถยนต์แต่ละประเภทการใช้เชื้อเพลิงในลักษณะต่างๆมีฝุ่น PM 2.5 ปล่อยมาเท่าไหร่แล้วฝุ่นเหล่านี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่จะส่งผลกระทบอย่างไรถ้าเราเปรียบเทียบการเดินทางแล้วเนี่ยอันไหนดีที่สุดแล้วเนี่ยอันดับ1เลยนะคะลดฝุ่นเลยนะคะน้อยสุดก็คือรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดเรียกว่ามันไม่เกิดฝุ่นกรุงเทพแต่เกิดฝุ่นนั้นลงไฟฟ้าซึ่งสามารถบริหารจัดการได้และอันดับที่2คือรถโดยสารประจำทางรถบัสแบบประเภทที่ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน LPG NGV อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่3รถโดยสารประจำทางแต่ความจริงแล้วรถยนต์ส่วนตัวหรือรถแวนนะคะหรือรถปิกอัพเนี่ยก็ถือว่าฝุ่นไม่เยอะมากถ้าใช้แก๊ส NGV นะคะหรือ LPG เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเลือกของเดินทางของคนแต่ละคนมีผลต่อฝุ่นที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นความจริงแล้วงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเครื่องมือ PM 2.5 Footprint อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการประเมินแบบจำลองสถานการณ์การแก้ไขปัญหามลพิษเอาเครื่องมือ PM 2.5 Footprint เนี่ยมาประเมินว่าการขนส่งทางบกในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนโยบายแบบไหนเนี่ยสามารถลดฝุ่นได้มากที่สุดซึ่งเราก็ได้แบบแนวทางลดฝุ่นทั้งหมด7แนวทางแนวทางที่1ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษแนวทางที่2เป็นเรื่องของมาตรการการเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ที่มีการใช้งานสูงคือแทนที่เราจะแบนรถยนต์เราเหมือนกับเป็นการปรับคุณภาพรถยนต์แทนแนวทางที่3ก็คือเป็นแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์การกรองขม่าวเครื่องยนต์ ดีเซลนะคะหรือ DPF สำหรับเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพน้อยหรือว่าเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร3ต้นไปแล้วก็แนวทางที่4เป็นการใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยกัมมันตภาพแนวทางที่5ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่เขตมลพิษต่ำแนวทางที่6ก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและสุดท้ายก็เป็นการใช้รถโดยสารประจ

ทางกับพลังงานไฟฟ้าเราต้องการที่จะนำแนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้จริงได้ก็อยากจะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเมโดนมากๆนะคะที่ให้ทุนสนับสนุนในแง่ของเรื่องโครงการกับเคลื่อนที่นำสังคมวันนี้นะคะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยมีความกล้าที่จะให้ทุนอาจารย์อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราทำมาไม่สูญเปล่าดังนั้นเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราสามารถที่จะใช้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปด้วยกันกับทั้งภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็ทั้งภาครัฐด้วยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะนำงานวิจัยเหล่านี้ไปในจุดเริ่มต้นก่อนที่จะออกนโยบายได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากไปรอคนอื่นค่ะสำหรับเรื่องการลดฝุ่นเราไม่ควรต้องไปรอว่าเฮ้ยภาครัฐเมื่อไหร่จะออกนโยบายลดด้วยตัวเองก่อนเพราะว่าทุกคนเป็นผู้ก่อให้เกิดฝุ่นทั้งนั้นถามว่าในวันนี้คุณทำอะไรเพื่อลดฝุ่นแล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ประเด็นข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ประเด็นใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเป็นข่าวปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการโกงแก้ไขข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าขบวนการนี้ไม่ใช่การโกงข้อสอบ
0: อ
1: ย่างถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะ1มีคนไปสอบแทน
0: อ
1: ันนี้ถ้าเกิดว่าการตรวจสอบไม่ดีของกรรมการ2เอาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนาฬิกาพวกเครื่องส่งสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะโกงข้อสอบหรืออีกอย่างหนึ่งคือบอกว่ามีการข้อสอบหลุดรู้ข้อสอบรู้คำถามก่อนล่วงหน้าแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเชอรี่
0: ใช่ค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ว่าคุณจะกาคำตอบไปอย่างไรหรือคุณจะไม่ได้อ่านหนังสือคือต้องบอกก่อนนะคะว่าการสอบในแต่ละครั้งของข้าราชการท้องถิ่น คนที่เขามีความตั้งใจอ่านหนังสือแล้วอยากจะมาสอบจริงๆเนี่ยเขาก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ก็มีความตั้งใจนั่นแหละแต่ก็เข้าสู่ในเรื่องของขบวนการในการที่จะโกงการสอบเอาไว้ล่วงหน้าก็คือหมายความว่ามีการทุจริตแล้วก็จ่ายเงินหรือบางคนเนี่ยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยการคำตอบเนี่ยนะคะพอในสู่ขั้นตอนที่เขาจะไปแก้ไขปรากฏว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยที่เขาจ่ายเงินเนี่ยข้อสอบผ่านด้วยนะ
1: ผ่านด้วยตัวเอง
0: ผ่านด้วยตัวเองแต่เพื่อความสบายใจขอจ่ายเงินเพื่อที่จะโกงสอบไปก่อนละกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบนะคะ
1: ก็อย่างที่บอกไปรูปแบบวิธีก็เปลี่ยนกันไปนะครับตอนนี้คือเข้าสอบนะถ้าจ่ายเงินไม่ว่าจะกาข้อสอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถสอบผ่านได้เพราะท้ายที่สุดครับจะมีขบวนการในการแก้ไขกระดาษคำตอบให้ถูกต้องเองเรื่องนี้ครับล่าสุดในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือตั้งแต่ช่วงเช้ามีการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นในล็อตที่มีปัญหาแม้จะมีการบรรจุไปแล้วก็ตาม
2: การสอบเที่ยวนี้ก็คงเป็นที่ชัดเจนท่านปลัดก็คงต้องยกเลิกนะครับไม่ทราบมันประกาศผลสอบไปประกาศไปแล้วก็ไม่รู้แหละก็ต้องหาวิธีในเมื่อที่มาผลไม้พิษทฤษฎีนะครับที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ต้องถูกยกเลิกไปนะครับใครเดือดร้อนก็ไปไล่พี่กันเอาเองนะครับเพราะมันจะมาใช้หลักบอกมันจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่เกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทางพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะนั้นคนที่มาจากหยวนนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วว่าต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริต
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าผู้ที่กระทำผิดต้องได้รับโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และมีการยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดด้วย
2: นำตัวคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินที่มันมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการกระทำมันเป็นทุจริตนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับดูเหมือนไม่ได้จบที่กรมท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่
0: ซึ่งการหารือในวันนี้นะคะมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: โดยภายหลังการหารือครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยวันนี้จะแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ความผิดไปที่ปรากฏเป็นหลักฐานโดยมอบอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่นั้นต้องดูว่ามีส่วนไหนบ้าง
3: ซึ่งอันนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ท่านนายกเนี่ยต้องการก็คือว่าเราดูแล้วครับกระบวนการมันผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเรากล่าวโทษร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรามีกระบวนการสอบข้อจริงแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การที่จะแจ้งไปให้กับคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดำเนินการจัดสอบเนี่ยนะครับได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ถ้ามันที่มาไม่ถูกต้องแล้วทุกอย่างมันก็ต้องไม่ถูกต้องนะครับตามที่ท่านนายกได้ให้ข้อความต่อสื่อมวลชนไว้ครับ
4: หมายถึงว่ายกถ้ามันไม่ถูกต้องค
3: ือก็ต้องดูว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งใช่ไหมการสอบท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นทั้งกระบวนการเราก็ต้องดำเนินการนะครับแจ้งข้อจริงไปให้กับกรรมการที่เป็นกรรมการการสอบเนี่ยว่ามันผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
5: คือข่าวมันออกไปว่านายกบอกยกเลิกไปหมดแล้ว
3: ใช่ฮะคือการยกเลิกมันก็มีขั้นตอนการยกเลิกอยู่นะคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนแต่ว่าท่านนายกบอกให้ทำเดินการให้ชัดเจนแล้วก็ชัดแจ้งซึ่งมันจะมีกรรมการที่มันดำเนินการอยู่นะเราก็จะแจ้งเขาไปอย่างนั้น
5: แล้วอย่างนี้คนที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยคร
3: ับ อันนี้เดี๋ยวต้องดูเราต้องคลี่ดูเพราะว่าคนสอบก็300,000กว่าคนแต่คนได้เป็นคนอยู่ในกระบวนการที่มันมีการแก้คำตอบหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูให้ต่อไปให้
6: อะไรที่ผิดก็จะยกเลิกแต่ถ้าอะไรที่ถูกต้องไม่ยกเลิก
3: ครับเดี๋ยวก็ต้องฮะคือสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้อง
6: คร
3: ับ
6: อ
3: ะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้ว
6: เจ็ดวันนี้รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับว่า
3: ก็นี่ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเป็นประธานก็ท่านก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับ
1: ส่วนกรณีคลิป

0: เสียงที่พาดพิงระดับรัฐมนตรีนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องตรวจสอบทั้งหมดเพราะนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและให้เด็ดขาดอย่างกรณีการทุจริตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้ารายงานมาที่จังหวัดก็จะมีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่
1: การ
2: ถอด
1: คล
2: ิ
1: ปเสีย
2: งเรื่องรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยนะทั้งหมดกับนายกยืนยันแล้วว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งแล้วก็ให้เด็ดขาด
2: เรื่องต้นมีรายงานหรือว่าความเป็นไปได้มีการที่จะมาเกี่ยวข้องไหมคะ
3: ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องดู
4: ตอนนี้การของมหาไทยอะค่ะที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วต้องมีการย้ายส่วนเนี่ย
3: ก็ตามที่เป็นข่าวเนี่ยวันนี้ทางวิเชียรบุรีทางเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้ตั้งการสอบวินัยร้ายแรงของผอ.ที่มีชื่อในข่าวแล้วนะครับก็ถ้าเขารายงานมาที่จังหวัดก็จะได้มีการดำเนินการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของคนที่อยู่ในข่าวนั้นครับ
1: ดูแล้วภาพรวมน่าจะมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะไหมครับ
3: คืออันนี้เราต้องข้อที่จริงเรายังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าเพราะมันเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการนะคนที่จ้างก็คือกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนั่นแหละนะอันนี้เราก็ต้องมาดูข้อจริงทั้งหมดว่าใครมันอยู่ในกระบวนการบ้างนะมันจะพลาดพิงถึงใครอะไรเงี้ยต่าง
0: ส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนั้นก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าใครอยู่ในกระบวนการใดบ้างและต้องอายัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องความผิดก็คือความผิดทั้งนี้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าสอบที่สุจริตนะครับโดยจะมีการคัดแยกอย่างละเอียดและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ร่วมขบวนการทุจริตทุกคนไม่มีการละเว้น
5: แต่ว่ามหาวิทยาลัยที
3: ่
5: จ
3: ั
5: ดสอบก
3: ็
5: ค
3: ือ
5: ต้อง
3: ร่
5: วมรับผ
3: ิ
5: ดชอบด้วยใช่ไหมคร
3: ับก็เขาเป็นคนจัดสอบเขาเป็นคนส่งคะแนน
5: นะครับคนที่อาจจะรู้ตัวแล้วว่าอาจจะกระทำความผิดถ้าแจ้งก่อนเนี่ยโทษหนักจะกลายเป็นเบาได้ไหมครับ
3: ความผิดก็คือความผิดไม่มี
5: แล้วถ้าเขาไปฟ้องในศาลปกครองคนที่เห็นว่าเขาสอบได้แต่ว่า
3: ก็เดี๋ยวเราดูฮะเดี๋ยวเราจะมีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเขาเรียกมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยเขาจะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบเนี่ยว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดนะครับ
6: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็มีการหารือกันในส่วนของคณะอธิการบดีนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้ชี้แจงปมทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะคือถ้าคุณผู้ชมนะสังเกตดูนะคะในกรอบสีแดงๆเนี่ยข้อความเขาจะเขียนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกระดาษคำตอบเนี่ยเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TORโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดค่ะเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างแล้วก็ทางในส่วนของสถ.อย่างละชุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องวงจรปิดเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดจะต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปส่วนการจัดสอบค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นก่อนหน้านี้ได้มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ค่ะมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคือตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคก ภาคขอและภาคคอค่ะสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบค่ะในทุกขั้นตอนนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.ปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรค่ะจะเข้าไปสังเกตการจัดสอบของมหาวิทยาลัยคือตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จค่ะ
0: และหนึ่งในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการถูกพาดพิงก็คือที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับล่าสุดนั้นทำสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีการออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยระบุรายละเอียดว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้นทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขอชี้แจงและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้ทางเทศบาลยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ในท้ายประกาศของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียังระบุคำเตือนอย่างชัดเจนว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
6: ปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดความกังวลใจไปถึงมาตรฐานในการจัดสอบของสำนักงานกพ.ค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกพ.ออกมาย้ำนะคะว่าระบบมีความปลอดภัยขั้นสูงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเชิงรุกในการควบคุมดูแลความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะคะบอกว่าได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดสอบอย่างรัดกุมสูงสุดพร้อมเน้นย้ำบอกว่าจะต้องเป็นระบบปิดเท่านั้นเนี่ยเพื่อปิดกั้นช่องทางการกระทำความผิดและป้องกันการลักลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนคะแนนสอบย้อนหลังได้โดยระบบดังกล่าวนะคะจะต้องสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานผ่านระบบบันทึกข้อมูลหรือว่าล็อกไฟล์ได้ทั้งหมดพร้อมย้ำว่าระบบการสอบของสำนักงานกพ.มีความปลอดภัยขั้นสูงข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้เป็นลักษณะสอบแล้วสอบเลยค่ะ
7: กำชับไปแล้วว่าให้ไปตรวจสอบดีเช็คให้ดีให้เกิดกรณีอย่างนี้นะครับสังคมก็มองว่ากรณีนี้กรณีที่ตรวจสอบของมท.เนี่ยมันจะแบบเกี่ยวกับกพ.หรือเปล่าหรือภาพรวมภาพพัดต่อภาพขอที่แบบว่า
8: ไม่เหมือนกันครับ
7: เพราะว่า
8: ไม่เหมือนระบบ
7: แยกกันสอบ
8: แยกกันสอบ
7: คนละระบบกันมันจะไม่มีมันจะมีช่องทำให้เกิดการทุจริตอะไรแบบกรณีที่ข่าวเลยครับ
8: ได้กำชับกพ.ให้ไปตรวจสอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าไม่มีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลย
6: สำหรับประเด็นข้อกังวลที่ว่าเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD หรือไม่นั้นเรื่องนี้มองว่าการที่เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนจับกุมและเปิดโปงขบวนการทุจริตดังกล่าวได้ถือว่าเป็นมิติที่ดีในเชิงโครงสร้างเพราะจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเพื่อปิดกั้นโอกาสการกระทำผิดและยกระดับมาตรการความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติในระยะยาวต่อไป
8: จับได้ดีครับจับได้ดีเป็นการเปิดอกเราจะได้ไม่เกิดกรณีอย่างนี้อีกนะครับก็ในแง่ผมนะผมมองว่าดีนะครับมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปนะครับแล้วเวลาที่ นิดหน่อยเวลาเราวางระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่จับได้นะครับแล้วก็ขยายผลนะครับเราจะได้หาทางปิดแกลในเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับจะได้เวลาเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็จะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใส
0: ดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันต่อครับกระแสข่าวและความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัม

0: บูชาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นั้นยังคงปกติขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนประเด็นเรื่องของเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นไทยจะนำกลไกอันคลอสมาใช้พิจารณาเพื่อปกป้องอธิปไตยทางทะเลนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าจะนำกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือคริสต์ศักราช 1982 หรือว่าอันคลอสมาพิจารณาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาซึ่งอยู่ชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่อาจรุกล้ำอธิปไตยของไทยและสร้างผลกระทบเรื่องระบบนิเวศได้รวมถึงการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลแต่ก่อนที่จะกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลนั้นต้องให้ฝ่ายกัมพูชาหรือเขื่อนดักตะกอนออกก่อนหรือไม่ดังนี้นายสีหศักดิ์ก็ย้ำว่าต้องรับฟังความเห็นจากคณะประนอมนะครับหลังจากมีการแต่งตั้งประธานคณะประนอมเรียบร้อยแล้วและต้องดูได้ว่าเขื่อนดักตะกอนเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยเพียงใดถ้ามีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้ง
1: ฟังความเห็นของคณะประนอมเขาเห็นว่ายังไงนะครับเขาก็ว่าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เราก็คงคือมันต้องมีการหารือกับคณะประนอมนะครับโดยหลังจากเขามีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นประธานเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: มันจะเป็นต้องรื้อในส่วนนี้มันจะเป็นไหม
1: เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ฟังความเห็นของคือเป็นเรื่องของว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันมีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงจะต้องมีการพิจารณากันในเรื่องนี้นะครับ
0: ส่วนสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันขณะนี้ยังคงปกติไม่มีเหตุการณ์ใดๆแน่นอนส่วน F-16 ของไทยที่ขึ้นบินนั้นเป็นเพียงการฝึกซ้อมตามวงรอบปกติและประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมในการยั่วยุอีกทั้งกองทัพไทยก็ไม่เคยรุกรานใครก่อน
3: ผู้ที่ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านชายแดนหรือว่ากังวลว่าจะมีการคุกคามโจมตีลุกลามจะไม่มีแน่นอนนะครับ
2: การฝึกบิน F-16
3: ครับได้รับรายงานมาว่าเป็นวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุคือมันไม่ใช่วิสัยเราวันนั้นก็ขอให้สบายใจได้ไม่ว่าใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่วิธีการของกองทัพของเราคือเราตั้งมั่นอยู่ในที่ของเราเราไม่รับการคุกคามจากศัตรูหรือว่าใครแต่เราก็ไม่เคยไปทำใครก่อน
4: หลังจากที่มีการร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมกับทางจังหวัดชุมพรค่ะไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านถึงผลกระทบของโครงการค่ะนางสาวพรประภาเหม่งเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวน1สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรวบรวมข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนด์บริดจ์เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งตัดผ่านที่ดินทำกินประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณแหลมริ้วโครงการระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรระนองและโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงชุมพรระนองโดยขอให้พิจารณายกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางการก่อสร้างทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นความสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไปพูดคุยแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งในมิติของจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมโดยข้อมูลทั้งหมดค่ะจะนำไปประมวลผลก่อนที่จะนำเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขา
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมด

0: นี่เลย
1: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หือดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีหลุงหรือว่าครูเอ็กครับนักเรียนครับสบายดีไหมครับวันนี
3: ้สบายดีครับ
2: น่าจะสบายดีกันทุกคนนะครับนักเรียนปลายทางนะครับสบายดีไหมเอ่ยน่าจะสบายดีเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องที่มีชื่อว่าอะไรครับถูกต้องครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจำได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องอะไรไปหน่วยอะไรหน่วยเศรษฐกิจไปใช่ไหมครับมาในวันนี้เราจะมาดูความสัมพันธ์ของมันครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนครับประสงค์บอกว่านะครับนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจได้ก่อนที่เราจะไปดูความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยเรามาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนั่นก็คือให้พวกเรานะครับอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ว่าจากสถานการณ์เกี่ยวข้องกับหน่วยเศรษฐกิจอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับอ่านพร้อมๆกันว่ามีบทความว่าอย่างไรป้าไก่ยังไงครับนักเรียนลองวิเคราะห์นะครับว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับมีหน่วยเศรษฐกิจอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องลองปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคุณครูนะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยกันลองปรึกษานะครับมีหน่วยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง

0: ป้าไก่มีอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวป้าไก่นี่ถือว่าเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยรัฐบาลหรือเปล่าป้าไก่แน่นอนครับต้องเป็นหน่วยครัวเรือนต่อมานี่นะครับกาก่อนเนี่ยครัวเรือนต่อมานะครับป้าไก่ได้นำผักที่ตัวเองปลูกนะครับขายให้กับร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารตามสั่งถือว่าเป็นหน่วยอะไรครับหน่วยธุรกิจเพราะว่ามีหน้าที่ในการผลิตสินค้าแล้วก็บริการดังนั้นจากสถานการณ์นะครับมีหน่วยที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจหน่วยอะไรที่ไม่มาเกี่ยวข้อง
1: หน่วยร
0: ั
1: ฐบาล
0: หน่วยรัฐบาลแต่ถ้าครูอยากให้หน่วยรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครูจะเติมคำอะไรเข้าไปได้ใช่อย่างเช่นป้าไก่ก็มีรายได้ใช่ไหมครับก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลให้กับกรมสัมภากรก็จะมีหน่วยรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องครับนี่นะครับก็เป็นการทบทวนเรื่องหน่วยเศรษฐกิจยังจำกันได้ใช่ไหมครับจากเนื้อหาชั่วโมงที่แล้วก็จะมีหน่วยเศรษฐกิจก็คือหน่วยครัวเรือนหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยที่3หน่วยรัฐบาลเราจะมาดูกันว่าถ้าแต่ละหน่วยนะครับมีความสัมพันธ์กันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเขาสัมพันธ์กันเขาจะสัมพันธ์กันอย่างไรเรามาดูกันในชั่วโมงนี้ครับเรามาดูความสัมพันธ์แรกความสัมพันธ์ที่1ก็คือหน่วยครัวเรือนกับหน่วยอะไรครับหน่วยแรกหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจก็คือหน่วยครัวเรือนนะครับจะให้ปัจจัยการผลิตแก่หน่วยธุรกิจเพื่อนำไปผลิตสินค้าและก็บริการหน่วยครัวเรือนเห็นไหมครับว่าต้องให้อะไรแก่หน่วยธุรกิจให้อะไรครับปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็อย่างเช่นหน่วยครัวเรือนนะครับให้ที่ดินทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการให้กับหน่วยธุรกิจครับความสัมพันธ์ที่1ต่อไปนะครับความสัมพันธ์ที่2หน่วยครัวเรือนจะได้รับค่าตอบแทนจากปัจจัยการผลิตซึ่งได้แก่ค่าเช่าดอกเบี้ยค่าจ้างแล้วก็กำไรจากหน่วยธุรกิจเพราะว่าความสัมพันธ์ที่1หน่วยครัวเรือนให้ปัจจัยการผลิตแก่หน่วยธุรกิจใช่ไหมครับทีนี้หน่วยครัวเรือนก็ต้องได้รับผลตอบแทนบ้างผลตอบแทนเป็นอย่างไรหน่วยครัวเรือนให้ที่ดินแก่หน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจจะต้องให้ผลตอบแทนแก่หน่วยครัวเรือนคืออะไรครับค่าอะไรค่าเช่าถ้าหน่วยครัวเรือนให้ทุนแก่หน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจจะต้องให้ผลตอบแทนแก่หน่วยครัวเรือนก็คือดอก
1: เบ
0: ี้ยหรือว่าหน่วยครัวเรือนไปเป็นแรงงานให้กับหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจต้องจ่ายอะไรให้กับหน่วยครัวเรือนต้องจ่ายค่าจ้างถูกต้องครับนี่นะครับก็คือผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตที่หน่วยธุรกิจนะครับตอบแทนให้กับหน่วยครัวเรือนเดี๋ยวครูมาทบทวนปัจจัยการผลิตกันอีกรอบนึงครูบอกแล้วว่าเรื่องนี้ถ้าเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับมันจะสำคัญมากคือปัจจัยการผลิตต้องจำให้ขึ้นใจปัจจัยการผลิตประกอบไปด้วย1
1: ที่ด
0: ินผลตอบแทนของที่ดินคือค่า
1: ค่าเช
0: ่าถูกต้องครับเก่งมากต่อมาที่ดินเสร็จก็ต้องเป็น
1: ทุน
0: ผลตอบแทนของทุนคือดอก
1: เบ
0: ี้ยต่อไปแรงงานผลตอบแทนของแรงงานคือ
1: ค่า
0: จ้างถูกต้องครับแล้วก็สุดท้าย
1: ผ
0: ู้ประกอบการผลตอบแทนของผู้ประกอบการในการผลิตสินค้านั่นก็คือ
1: กำ
0: ไรนั่นเองครับนี่นะครับก็คือปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลตอบแทนจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกเยอะในเรื่องวิชาเศรษฐศาสตร์ครับต่อไปนะครับเรามาดูความสัมพันธ์ในข้อที่3กันครับข้อที่3ก็คือหน่วยธุรกิจจะผลิตสินค้าแล้วก็บริการจำหน่ายให้กับหน่วยครัวเรือนอันนี้นะครับก็อย่างเช่นโรงงานผลิตน้ำปลาโรงงานผลิตผงซักฟอกโรงงานผลิตน้ำตาลโรงงานผลิตอะไรก็แล้วแต่ต้องผลิตแล้วก็จำหน่ายให้กับใครจำหน่ายกับใครครับหน่วยครัวเรือนถ้าผลิตแล้วไม่จำหน่ายกับหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจจะมีกำไรไห
1: ม
0: ไม่มีดังนั้นเขาต้องผลิตสินค้าให้กับหน่วยครัวเรือนครับต่อไปนะครับเรามาดูกันอย่างเช่นนะครับหน่วยธุรกิจผลิตอะไรน้ำตาลผลิตพวกข้าวสารผลิตเสื้อผ้าผลิตพัดลมผลิตกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับยกตัวอย่างก็จะจำหน่ายให้กับหน่วยอะไร น่วยครัวเรือนถูกต้องครับหน่วยครัวเรือนจะต้องนำเงินนำเงินนั่นเองไปซื้อสินค้าและก็บริการจากหน่วยธุรกิจต่อไปนะครับเงินที่เหลือจากการบริโภคของหน่วยครัวเรือนจะต้องนำไปเก็บออมไว้ที่ไหนเอ่ย
1: ธนาคาร
0: ธนาคารครูสอบถามว่าทำไมต้องฝากไว้ที่ธนาคารนักเรียนเคยมีเงินฝากไว้ที่ธนาคารไหมครับเพราะอะไรถึงเราต้องฝากไว้ที่ธนาคารเงินจะได้ไม่หายใช่ไหมครับถ้าฝากไว้ที่ธนาคารจะได้รับอะไรดอกเบี้ยใช่ไหมครับนี่นะครับประโยชน์ของการฝากเงินไว้ที่ธนาคารนะครับความสัมพันธ์ข้อที่5ต่อไปนี่คือตัวอย่างเงินเหลือจากการจับจ่ายใช้สอยก็ต้องนำไปฝากธนาคารรู้จักธนาคารอะไรบ้าง
1: ธนาคารออมส
0: ินธนาคารกรุงไทยธนาคารอะไรนะไทยพาณิชย
1: ์
0: ธนาคารกรุงเทพถ้าหน่วยครัวเรือนมีเงินเหลือนะครับก็ต้องนำไปฝากที่ธนาคารธนาคารก็เก็บรวบรวมเงินของพวกเราแล้วก็ให้ผลตอบแทนนะครับเป็นดอกเบี้ยต่อไปนะครับความสัมพันธ์ในข้อที่6หน่วยธุรกิจขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อนำเงินไปลงทุนครับนี่นะครับก็คือจากเงินเก็บออมของพวกเราที่เรานำไปฝากธนาคารแล้วธนาคารก็นำเงินนั้นไปทำไงไปให้หน่วยอะไรไปให้หน่วยธุรกิจทำยังไงกู้ยืมใช่ไหมครับหน่วยธุรกิจเวลาเขาจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงเขาอาจจะไม่มีทุนเพียงพอจะต้องไปขอกู้เงินจากอะไรจากธนาคารธนาคารให้กู้ไหมครับก็พิจารณาเป็นรายๆไปใช่ไหมครับก็หน้าที่ของธนาคารนะครับก็ปล่อยกู้เงินให้กับหน่วยธุรกิจแสดงว่าเงินที่ธนาคารปล่อยกู้ให้กับหน่วยธุรกิจก็คือเงินของใครของพวกเรานั่นเองใช่ไหมครับที่พวกเราออมแล้วไปฝากธนาคารไว้แล้วธนาคารจะได้รับผลประโยชน์อะไรจากหน่วยธุรกิจล่ะก็เป็นดอกเบี้ย
1: เงิน
0: กู้เช่นเดียวกันเพราะว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยกับธนาคารด้วยเช่นกันถ้ากู้เงินไปแล้วธนาคารก็นำดอกเบี้ยมาให้ใครให้กับเรานั่นเองให้กับหน่วยครัวเรือนอันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับต่อไปนะครับก็เป็นหน่วยธุรกิจมาขอกู้กับธนาคารก็ให้เงินกู้ไปลงทุนครับต่อไปเป็นความสัมพันธ์ที่7กับ8ก็คือหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยครัวเรือนจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเมื่อหน่วยธุรกิจนะครับประกอบกิจการจนได้กำไรหรือว่าหน่วยครัวเรือนเมื่อมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีให้กับใครต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลหน้าที่ของคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะครับบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าต้องจ่ายภาษีเป็นหน้าที่อันนึงต่อไปนี่นะครับหน้าตาของการจ่ายเงินภาษีให้กับหน่วยรัฐบาลนักเรียนรู้หรือไม่ว่าภาษีนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อไปรัฐบาลนำเงินที่ได้จากการเก็บภาษีไปใช้จ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ส่วนรวมนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อสักครู่หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจจ่ายอะไรให้กับรัฐบาลครับจ่ายภาษีแล้วรัฐบาลจะนำเงินภาษีนี้ไปใช้จ่ายส่วนตัวได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้รัฐบาลจะต้องนำเงินภาษีนี้นะครับไปพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศของเรานะครับพัฒนาเจริญรุ่งเรืองยกตัวอย่างเช่นนะครับว่ารัฐบาลนะครับนำเงินภาษีของพวกเราไปใช้จ่ายอะไรบ้างก็อย่างเช่นการสร้างอะไรครับการสร้างโรงเรียนการสร้างโรงพยาบาลการสร้างถนนหนทางที่สะดวกสบายโรงพยาบาลที่ทันสมัยก็มาจากเงินภาษีต่อไปครูมีคำถามมาสอบถามว่าถ้าหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจหลีกเลี่ยงที่จะเสียภาษีจะส่งผลต่อประเทศอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนลองปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะเรียกให้ตอบนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วบอกกับคุณครูปลายทางนะครับในคำถามข้อนี้

0: เป็นไงบ้างครับตอบกันได้ไหมครับถ้าหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศของเรานักเรียนปลายทางครับตอบได้ไหมครับคำถามนี้น่าจะได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนลองตอบคำถามนี้นะครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งก็แล้วกันครับไหนลองขอตัวแทนหนึ่งคนลองตอบสิครับว่าถ้าหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจไม่เสียภาษีจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศของเราโอเคเดี๋ยวประธานนักเรียนให้ประธานนักเรียนตอบบ้าง
1: ทำให้รัฐบาลไม่มีต้นทุนในการพัฒนาประเทศค่ะ
0: เพื่อนตอบถูกไหมครับตอบถูกครับเก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยก็คือสิ่งที่เพื่อนตอบนะครับก็คือรัฐบาลก็จะไม่มีเงินที่จะนำไปพัฒนาประเทศครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนหนทางการสร้างโรงพยาบาลการสร้างสวนสาธารณะต่อไปนะครับอีกคำถามหนึ่งถ้าหน่วยรัฐบาลไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจะมีผลกระทบต่อหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจอย่างไรก็คือถ้าหน่วยรัฐบาลได้เงินภาษีมาแล้วแต่ว่าไม่ทำตามบทบาทหน้าที่ตนเองก็คือนำเงินภาษีไปพัฒนาประเทศประเทศของเราก็จะเป็นอย่างไรครับประเทศของเราก็จะไม่พัฒนาใช่ไหมครับเป็นสิ่งสำคัญเลยที่หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจที่พวกเราทุกคนนะครับจะต้องจ่ายภาษีใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อรัฐบาลได้เงินภาษีไปแล้วนะครับก็ต้องนำไปพัฒนาประเทศครับต่อไปอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่คุณครูนะครับจะให้พวกเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดนักเรียนหันมามองที่หน้ากระดานนะครับคุณครูมีความสัมพันธ์แล้วก็ให้พวกเรานะครับตอบว่าถูกหรือผิดเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้พวกเราทำลงในสมุดข้อที่1 นักเรียนอ่านพร้อมกันครับยังไม่ต้องตอบว่าใช่หรือไม่เดี๋ยวให้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ตอบข้อที่2อ่านพร้อมกัน
2: หน่วยธุรกิจได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
0: ต่อไปข้อที่3ครับหน่วยครัวเรือนข้อที่4เดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเรานะครับปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ช่วยกันตอบว่า1 2 3 4นะครับถูกข้อไหนผิดเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับวิเคราะห์ถูกผิดกันได้หรือเปล่าครับความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมตรวจของกลุ่มตัวเองได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเรามาดูข้อที่1 นะครับบอกว่ารัฐบาลเป็นผู้เสียภาษีข้อนี้ถูกหรือผิดครับ
1: ผ
0: ิดเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้อะไรครับผู้ที่เก็บภาษีนั่นเองผู้ที่เสียภาษีก็คือหน่วยอะไร
1: ครัว
0: เรือนกับหน่วยธุรกิจครับต่อไปข้อที่2นักเรียนครับหันมาด้านหน้าเลยข้อที่2หน่วยธุรกิจได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีข้อนี้ใช่หรือไม
1: ่ไม่ใช่
0: ข้อนี้ก็ผิดเพราะว่าทั้งหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วยธุรกิจนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีต่อไปนะครับข้อที่3หน่วยครัวเรือนเป็นผู้ผลิตเท่านั้นใช่หรือไม
1: ่
0: ก็ไม่ใช่ผิดเช่นเดียวกันเพราะว่าหน่วยครัวเรือนนะครับเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคต่อไปข้อที่4รัฐบาลนำเงินที่ได้จากการเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศข้อนี้ถูกหรือผิดครับ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่านี่คือหน้าที่ของรัฐบาลเลยที่จะต้องนำเงินจากการเก็บภาษีไปพัฒนาประเทศนักเรียนครับรัฐบาลนะครับจะมีรายได้จากหลากหลายทางมากก็อย่างเช่นการจำหน่ายสลากรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลการเก็บภาษีรัฐวิสาหกิจนักเรียนคิดว่ารายได้ที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลมาจากแหล่งใดมาจากไหนมาจากการเก็บ

ภาษีนี่แหละครับคือรายได้หลักของรัฐบาลเลยเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องภาษีในเรื่องนี้ต่อไปเข้าสู่ขั้นกิจกรรมของพวกเรานะครับครูจะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในแผ่นผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้เกณฑ์นักเรียนแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็สองคุณครูนะครับให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมครับนี่นะครับก็คือใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับลงมือทำ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ได้เรียนมาแล้วทีละเส้นทีละเส้นแต่ละความสัมพันธ์เดี๋ยวพวกเรานะครับมาเฉลยพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเตรียมปากกาแดงขึ้นมาแล้วก็เตรียมที่จะเฉลยถ้าคำไหนเขียนผิดก็สามารถแก้กับปากกาแดงได้นะครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเฉลยนี่นะครับหมายเลขหนึ่งนักเรียนหาหมายเลขหนึ่งต้องเติมอะไรครับหมายเลขหนึ่งคือครัวเรือนนักเรียนครับดูทีละข้อตามครูนะครับ1หน่วยครัวเรือน2คืออะไรครับ
2: หน่วยธ
0: ุรกิจต่อไป3คืออะไรเอ่ยรัฐบาล4ธนาคาร5การออม6คือ
2: การลงท
0: ุน7ก็คือ
2: ปัจจ
0: ัยการผลิต8ก็คือแปลก็คือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็9คืออะไรครับ
2: ภาษ
0: ีไปข้อที่10นะครับก็คืออะไรครับ
2: การใช้จ่ายของร
0: ั
2: ฐบาล
0: ข้อที่10นะครับการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างครับที่ได้ตรวจคำตอบแล้วตอบกันได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับก็ตอบกันถูกต้องน่าจะหลายคนเลยนี่นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจที่พวกเราได้ทำแบบฝึกไปเมื่อสักครู่ต่อไปนะครับครูมีอีกหนึ่งคำถามมาสอบถามว่านักเรียนคิดว่าหากหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยไม่มีความสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวข้องกันจะส่งผลอย่างไรในชีวิตประจำวันของนักเรียนครับนายลองปรึกษากับเพื่อนๆภายในกลุ่มแล้วก็ตอบคุณครูว่าถ้าแต่ละหน่วยไม่สัมพันธ์กันมันจะส่งผลอย่างไรต่อนักเรียนในลองปรึกษากับเพื่อนๆก่อนครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับคำถามข้อนี้ซับซ้อนนิดนึงตอบกันได้ไหมครับนักเรียนปลายทางครับสามารถคิดวิเคราะห์ออกมาได้ไหมครับว่าถ้าหน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยไม่มีความสัมพันธ์กันจะส่งผลอย่างไรต่อนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะซุ่มดูคำตอบนักเรียนสักหนึ่งกลุ่ม
1: ถ้าหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัวเรือนไม่สัมพันธ์กันก็
0: จะไม่เกิด
1: รายได้หรือกำไรครับ
0: จะไม่เกิดสินค้า
1: จะไม่เกิดสินค้าและบริการครับใช่ครับแล้วก็
0: ถ้าหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัวเรือนไม่สัมพันธ์กับหน่วยรัฐบาลไม่จ่ายภาษีรัฐบาลจะเกิดอะไรขึ้น
1: รัฐบาลก็จะไม่มีภาษีในการพัฒนาประเทศครับ
0: รัฐบาลก็จะไม่มีเงินภาษีที่จะนำไปพัฒนาประเทศใช่ไหมครับอ่ะปรบมือเพื่อนเพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยครับครับดังนั้นแต่ละหน่วยนะครับก็จะต้องมีความยังไงต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าไม่สัมพันธ์กันเราก็เดือดร้อนอย่างแน่นอนครับไม่มีสินค้าและก็บริการใช้รัฐบาลก็ไม่มีเงินที่จะไปพัฒนาประเทศครับต่อไปนะครับก่อนที่จะไปดูการสรุปบทเรียนเรามาฝึกสมองประลองปัญญาสักข้อ2ข้อครับไม่ยากครับเพื่อฝึกว่านักเรียนได้เข้าใจบทเรียนในวันนี้ใช่หรือเปล่าเรามาดูข้อที่1 นักเรียนอ่านพร้อมกันครับกอไก่ขอไข่ขอควายครับ
2: เงินทางของ
0: งองงู
2: ไม่มีข้อใดถูกต้อง
0: อ่ะข้อนี้นะครับข้อที่1ถามว่าเงินที่ธนาคารให้หน่วยธุรกิจกู้ยืมไปลงทุนมาจากแหล่งใดข้อนี้ต้องตอบว่าเงินฝากจากหน่วยครัวเรือนก็เมื่อสักครู่ครูบอกแล้วว่าครัวเรือนเมื่อมีการใช้จ่ายแล้วก็มีเงินเหลือก็จะนำไปฝากธนาคารธนาคารก็นำเงินเหล่านั้นไปง่ายภาคธุรกิจกู้ยืมไปลงทุนครับต่อไปข้อที่2อ่านพร้อมกันใช้กอไก่ครับ
2: แก้วหูทำการส่งขายโรงงานหาดทอง
0: ครับขอไข
2: ่ไก่ยืนแหลกพอเพียงภาษีเงินได้คนธรรมดา
0: ขอควายครับ
2: คิดนำเงินออกไปฝากธนาคาร
0: สุดท้ายงูข้อนี้ตอบได้ไหมครับถามความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยธุรกิจกับหน่วยครัวเรือนไหนนักเรียนลองตอบครูสิหาให้เจออันไหนหน่วยธุรกิจหน่วยครัวเรือน

0: สรุปแล้วนักเรียนสามารถตอบได้เลยข้อนี้ตอบว่าข้อนี้ถูกต้องนะครับแก้วปลูกผักกาดส่งขายโรงงานผักกาดดองแก้วนะครับถือว่าเป็นหน่วยครัวเรือนส่วนโรงงานผักกาดดองเป็นหน่วยอะไรหน่วยอะไรครับธุรกิจครับต่อไปนะครับนี่คือแผ่นผังฉบับเต็มที่ครูได้อธิบายมาเมื่อสักครู่เห็นแบบนี้แล้วเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: เพราะว่าเราได้เรียนรู้ไปทีละสเต็ป

0: แล้วใช่ไหมครับก็หน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจก็มีความสัมพันธ์กันในเรื่องปัจจัยการผลิตใช่ไหมครับหน่วยครัวเรือนให้ปัจจัยการผลิตหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจนะครับก็ให้พวกสินค้าและก็บริการให้กับหน่วยครัวเรือนหน่วยครัวเรือนก็ต้องจ่ายเงินให้กับหน่วยธุรกิจแล้วก็เมื่อหน่วยครัวเรือนมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายก็นำไปออมที่ไหนธนาคารธนาคารก็ให้หน่วยธุรกิจกู้ไปลงทุนหน่วยธุรกิจเมื่อมีกำไรหน่วยครัวเรือนเมื่อมีกำไรก็จ่ายภาษีให้กับใคร
1: ร
0: ัฐบาลรัฐบาลเมื่อเก็บภาษีก็นำไปพัฒนาอะไรพัฒนาประเทศให้กับหน่วยธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนได้ใช้ครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเจอกันในเรื่องสถาบันทางการเงินครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องธนาคารกันครับให้นักเรียนไปเตรียมตัวเลยครับว่าแต่ละธนาคารเนี่ยมีสีอะไรประจำธนาคารเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันด้วยในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
3: อย่างนี
2: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
4: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
2: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
4: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
2: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
4: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความมั่นในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหว

็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนคะและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเปรียบเทียบจำนวนคะและเศษเกินที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันได้นั่นเองครับนักเรียนจากในเมื่อวานเนี่ยนักเรียนได้เรียนดูในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนไปใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างทำกันบ้านได้ไหม
3: ได
2: ้ทำได้ใช่ไหมครับการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นอย่างไรกัน
3: เท่าก
2: ันเท่ากันนักเรียนทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยใช้วิธีใดครับเอาตัวส่วนไปหาอะไร
3: หาคอร
2: นอจากนั้นทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอใช่ไหมเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษนะครับและอย่าลืมตอนตอบต้องนำสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยเอามาสรุปเป็นคำตอบใช่ไหมครับในวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับก่อนอื่นครับครูฟุกจะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการเขียนนะครับจำนวนคะในรูปของเศษเกินและการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันทางต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยจำนวนคะได้อย่างไรครับตอบได้ไหมเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยจำนวนคะได้อย่างไรตอบได้ไหมครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือก่อนเร็ว
0: 3เศษ4ส่วน5ค่ะ
2: 3เศษ4ส่วน5กลุ่มอื่นว่ายังไงครับใช่ไหม
3: ใช
2: ่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ จากตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยจำนวนคะคือ3เศษ4ส่วน5นะครับมาจากไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนครูฟุกมีพิซซ่าที่เต็มถาดเลยอยู่กี่ถาดครับ
3: 3
2: ถาดใช่ไหมครับและมีอีกเศษ4ส่วน5ถาดใช่ไหมครับนักเรียนเพราะถาดสุดท้ายเนี่ยเต็มไหมไม่เต็มนะครับเขียนแสดงได้เป็นเศษ4ส่วน5นะครับจากนั้นครับ1ถาดเต็มเลยนะครับก็คือแทนด้วย1ใช่ไหมครับบวกถาดนี้เต็มด้วยเต็มเลยก็แทนด้วย1ถาดนี้เต็มไหมเต็มถาดก็แทนด้วย1ก็บวกมาเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายบวกอะไรครับบวกอะไรบวกเศษ4ส่วน5จากนั้นนำจำนวนนับมาทำอะไรกัน
3: บวก
2: กันกลายเป็นอะไรครับ
3: 3เศษ4ส่วน5
2: กลายเป็น3บวกเศษ4ส่วน5นะครับนี่ก็จะได้เป็น3เศษ4ส่วน5นะครับซึ่งจำนวนคะนะครับจะประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนและต้องเป็นเศษส่วนแท้ด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับครูฟุกมีคำถามต่อนะครับจาก3เศษ4ส่วน5เนี่ยนักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับนักเรียนเรามาพิจารณาพร้อมกันนะครับนักเรียนครับจาก3เศษ4ส่วน5นะครับครูฟุกก็จะเขียนเป็น3บวกเศษ4ส่วน5ใช่ไหมครับเอ๊ะ3ตัวนี้มาจากไหนนักเรียนย้อนกลับไปดูจากรูป3เกิดจากอะไร1บวก1บวก1แล้วก็บวกอะไรครับ
3: บวก
2: เศษ4ส่วน5นักเรียนครับจากนั้นนักเรียนมาดูตรงนี้จาก1เนี่ยคือพิซซ่าเต็มๆ1ถาดใช่ไหมครับนักเรียนต้องแบ่งพิซซ่าทั้ง3ถาดเนี่ยที่เต็มถาดออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน
3: 50
2: ออกเป็นกี่ส่วนครับ
3: 50
2: นักเรียนต้องแบ่งพิซซ่าที่เต็มถาดทั้ง3ถาดเนี่ยออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันทำไมถึงแบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าถาดสุดท้ายแบ่งเป็นกี่ส่วน
3: 5
2: ส่วนจากตรงนี้เราก็ต้องแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้ดังนี้เลยครับเห็นไหมครับครูฟุกแบ่งแล้วนะครับจากนั้นครับจากพิซซ่า1ถาดเนี่ยก็จะเท่ากับอะไรนั่นเองเขียนรูปของเศษส่วนก็คือเศษอะไร
3: เศษ
2: 5ส่วน5แสดงว่า1ของเราก็จะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเศษ5ส่วน5จากตรงนี้ครูฟุกเรารู้แล้ว1ก็คือเศษ5ส่วน5บวก
3: เศษ
2: 5ส่วน5บวก
3: เศษ5ส่วน
2: 5บวก
3: เศษ4ส่วน
2: 5การบวกเศษส่วนตัวส่วนต้องอะไรกัน
3: เท่าก
2: ันเท่ากันแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษมาทำแรงครับนำมาบวกกันฟูฟูก็จะได้เป็นนะครับตัวเศษคือ5บวก5บวก5บวก4ส่วนด้วย 5จากนั้นครับนักเรียนสังเกต5บวก5บวก5เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้ไหมครับ
3: ได้
2: เขียนได้อย่างไร
3: 3
2: คูณ5นะครับจาก5บวก5บวก5เนี่ยเขียนในรูปการคูณได้เป็น3คูณ5แล้วเนี่ยต้องบวกอะไรครับอีกบวก4ส่วน5คงเดิมใช่ไหมครับจากนั้นครับคำนวณเวลาคำนวณเนี่ยคำนวณในวงเล็บก่อน3คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
3: 15
2: 15บวก4
3: 19
2: 19ตัวส่วนคงเดิมก็คือ 5ก็ได้เป็นเศษ19ส่วน5ดังนั้นครับ3เศษ4ส่วน5จะเท่ากับอะไรครับ
3: เศษ9ส่วน5
2: จากตรงนี้เราก็เขียนจำนวนคระนะครับในรูปของเศษเกิดได้แล้วใช่ไหมครับอ่ะนักเรียนจากตรงนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูตรงนี้ครับนักเรียนสามารถสังเกตเห็นอะไรได้จากตรงนี้เอ๊ะ3เป็นอะไรนะ3เป็นอะไร3เป็นจำนวนนับใช่ไหมและ5เป็นอะไรจำได้ปะเป็นตัวอะไรครับ5เป็นตัวส่วนเอ๊ะแล้ว4เป็นอะไร
3: 4
2: เป็นตัวเศษแล้วส่วน5คงเดิมแสดงว่านักเรียนจะสามารถสรุปได้อย่างไรครับเวลาที่เราจะเขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินเราจะสรุปได้ไงนำอะไรนำจำนวนนับคูณ
3: ต
2: ั
3: วส
2: ่
3: วน
2: บวกตัวเศษและตัวส่วนเป็นไงลูก
3: คงเด
2: ิมใช่ไหมครับเนี่ยก็จะได้เป็นนะครับนำจำนวนนับคูณกับตัวส่วนและบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยตัวส่วนต้องคงเดิมนะครับก็จะได้เป็นดังนี้เลยอ่ะนักเรียนดูนะนักเรียนต้องนำ3ทำอะไรครับ3คือจำนวนนับ3คูณอะไรครับ3คูณ5ใช่ไหมแล้วก็บวกกับตัวเศษก็คือ4ก็จะได้เป็นในวงเล็บ3คูณ5แล้วก็บวก4ตัวส่วนคงเดิมใช่ไหมครับก็ได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเศษ19ส่วน15จากตรงนี้เป็นการเขียนจำนวนคระในรูปของเศษเกินต่อไปครับถามกลับแล้วการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคระล่ะนะครับเอามาดูต่อนักเรียนครับนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าด้วยเศษส่วนได้อย่างไรครับตอบครูฟุกหน่อยเร็วเรียนสังเกตดีๆนะรูปเดิมแต่การแต่ครูฟุกมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาจากรูปสังเกตดีๆเขียนแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับ
3: 49
2: ถาดที่1ครูฟุกแบ่งเป็นกี่ส่วนเนี่ย
3: 5
2: ถาดที่2ก็แบ่งเป็นกี่ส่วน
3: 5
2: ถาดที่3แบ่งเป็นกี่ส่วน
3: 5
2: ถาดที่4ก็แบ่งเป็น5ส่วนเอ๊ะเขียนแสดงจำนวนพิซซ่าได้อย่างไรครับได้เท่าไหร่ลูก
3: 49
2: เท่าไหร่นะครับ
3: 49
2: เศษ19ส่วน5เอ๊ะมาอย่างไรอ่ะครับมาดูนี่ครับถาดแรกแสดงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษอะไร
3: เศษ
2: 5ส่วน5มาบวกกับถาดที่2ก็คือ
3: เศษ
2: 5ส่วน5ถาดที่3ก็คือ
3: เศษ5
2: ถาดที่4ก็คือ
3: เศษ4
2: 5จากนั้นตัวส่วนเท่ากันนำตัวเศษทำอะไรกัน
3: บวกก
2: ันนะครับโดยตัวส่วนคงเดิมเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: เศษ
2: 19ส่วน5จากนั้นครับนักเรียนจะเขียนเศษ19ส่วน5ในรูปของจำนวนคระได้อย่างไรนะครับมาตั้งใจฟังครูฟุกทางต้นทางและปลายทางนะครับนี่นะครับจากตรงนี้ครับเศษ19ส่วน5นะครับก็จะเท่ากับแล้วนี่อีกนักเรียนย้อนกลับไปดูที่รูปเท่ากับอะไร
3: เศษ
2: 5ส่วน5บวกบวกบวกจากตรงนี้นะครับสังเกตเอ๊ะเศษ5ส่วน5เนี่ยคือพิซซ่าเต็มถาดเลยใช่ไหมครับแสดงว่าเศษ5ส่วน5ก็จะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเท่ากับ1เห็นไหมเศษ5ส่วน5ก็จะเท่ากับ1เห็นไหมครับครูฟุกนำเส้นหายแหละเห็นไหมก็จะเท่ากับ1ถาดพอดีเลยใช่ไหมครับจากนั้นก็จะได้เป็นอะไรครับตอบพร้อมกัน1บวก1บวก1บวกจากนั้นเป็นอย่างไรต่อครับได้เป็นอะไร3บวกเศษ4ส่วน5และนักเรียนก็จะได้เป็น3เศษ4ส่วน5ดังนั้นครับเศษ19ส่วน5เท่ากับ3เศษ4ส่วน5จากตรงนี้นักเรียนจับข้อสังเกตเห็นอะไรได้บ้างลองสังเกตสิ จากเศษ19ส่วน5เนี่ยคือเศษเกินเขียนในรูปจำนวนคะได้เป็น3เศษ4ส่วน5สังเกตเห็นอะไรได้บ้างเราสามารถนำไปทำอะไรกันได้อาหารถูกต้องหารอะไรเป็นตัวตั้ง19อะไรเป็นตัวหาร5ครูฟุก็แสดงได้ดังนี้นะครับซึ่งนะครับนักเรียนสามารถนำตัวส่วนเนี่ยไปหารตัวเศษใช่ไหมตัวส่วนของเราคือ5ไปหารตัวเศษก็คือ19นะครับและคำตอบที่ได้เนี่ยจะได้เป็นจำนวนนับใช่ไหมและก็จะได้เป็นเศษใช่ไหมครับไอเศษที่ได้ก็คือตัวเศษและตัวส่วนโค้งเดิมอ่ะ5หาร19ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่แล้วเหลือเศษเท่าไหร่ครับ
3: เศษ3
2: ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ก่อนได้3 4จากนั้นครับบอกแล้วจากที่เราได้มาจำนวนนับคืออะไร3เศษคือ4ตัวส่วนโค้งเดิมคือ5แสดงว่านักเรียนก็จะได้เป็น3เศษ4ส่วน5จากตรงนี้นะครับเราได้ทบทวนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินและการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะจากที่ฟุกได้นำมาทบทวนเนี่ยนักเรียนต้องนำไปใช้นะครับในวันนี้นะครับเรียนเป็นยังไงบ้างทำได้ไหมครับทำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนักเรียนครับจากตรงนี้พิจารณาโจทย์ก่อนแล้วตอบครูฟุกว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันใครมีพิซซ่ามากกว่ากันและจากโจทย์ข้อนี้ตอบได้เลยไหมว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันสถานการณ์ว่ายังไงครับหรือโจทย์ว่าไงขวัญและตั้ม
1: มีพิซซ่าขนาดเท่ากัน
2: แสดงว่าตอนซื้อมาเนี่ยต้องซื้อขนาดที่อะไรกัน
1: เท่าก
2: ันไงต่อครับ
1: ขวัญมีพิซซ่า3เศษ4ส่วน5ถาด
2: ขวัญมีพิซซ่า3เศษ4ส่วน5ถาดหมายความว่าไงขวัญมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด
3: 3
2: ถาดกับอีกเศษ4ส่วน5ใช่ไหมครับของขวัญเสร็จแล้วดูของตั้มบ้าง
1: ตั้มมีพิซซ่า4เศษ1ส่วน3
2: ถาดตั้มมีพิซซ่า4เศษ1ส่วน3ถาดหมายความว่าไงมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด
3: 4ถาด
2: กับอีกเศษ1ส่วน3ถาดใช่ไหมครับเขาถามว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันใครมีพิซซ่ามากกว่ากันขวัญหรือตั้มใครว่าขวัญยกมือใครว่าตั้มยกมืออ้าวเพื่อนคนเดียวเอาแหละเรามาตรวจสอบกันนะครับนักเรียนครับจากที่ครูฟุกพูดเมื่อสักครู่นี้ขวัญมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด3ถาดกับอีก
3: เศษ
2: 4ส่วน5ถาดตั้มมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่กี่ถาด
3: 4
2: ถาดกับอีกเศษ1ส่วน3ถาดจากตรงนี้นักเรียนบอกครูฟุกได้หรือยังใครมากกว่ากันนักเรียนตอบมาแล้วส่วนใหญ่ตอบคือขวัญมีเพื่อนคนเดียวที่ตอบตั้มนักเรียนครับมาพิจารณานักเรียนต้องเปรียบเทียบ3เศษ4ส่วน5กับ4เศษ1ส่วน3ครูฟุกบอกแล้วว่าจำนวนคะเนี่ยจะประกอบด้วยจำนวน

0: นับกับเศษส่วนและต้องเป็นเศษส่วนอะไรด้วยเศษส่วนแท้ใช่ไหมครับนักเรียนควรดูที่อะไรก่อนเวลาเราจะพิจารณาจำนวนคระเปรียบเทียบกันต้องดูที่อะไรก่อนรู้ปะที่อะไรที่อะไรง่ายๆถ้านักเรียนนึกถึงพิซซ่าเมื่อกี้เนี้ยขวัญน่ะมีเต็มถาดอยู่3ถาดตั้มมีเต็มถาดอยู่4ถาด3กับ4เนี่ยเป็นจำนวนนับของจำนวนคระใช่ไหมแสดงว่าเราต้องพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรและจำนวนนับคืออะไร4 3อะไรกว่า4 3เป็นอย่างไรใช่นักเรียน3น้อยกว่า4แล้วแสดงว่าใครมีพิซซ่ามากกว่ากันใครมีพิซซ่ามากกว่ากันปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคนเดียวของห้องตั้มมีพิซซ่ามากกว่าครับนักเรียนนะครับเราก็จะสรุปได้นะครับว่า3เศษส่วน5น้อยกว่า4เศษ1ส่วน3นะครับก็จะสรุปได้ว่าตั้มมีพิซซ่ามากกว่าขวัญนั่นเองครับนักเรียนครับขั้นแรกถ้าเป็นจำนวนคระนักเรียนต้องดูที่อะไรก่อนจำนวนอะไร
1: จำนวนน
0: ับก็ครูฟุ๊กบอกแล้วไงว่าขวัญเนี่ยมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่3ถาดตั้มเนี่ยมีพิซซ่าเต็มถาดอยู่4ถาดจากตรงนี้นักเรียนต้องบอกได้เลยว่าใครมีมากกว่ากันใช่ไหมก็คือตั้มใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับนักเรียนมาดูกันต่อจากตรงนี้นะครับครูฟุ๊กจะให้นักเรียนเปรียบเทียบ5เศษ7ส่วน12กับ5เศษ9ส่วน16จำนวนคระเหมือนกันพิจารณาที่อะไรก่อนที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับคืออะไร5จำนวนนับคือ5 5อะไรกันจำนวนนับเท่ากันก็คือ5เท่ากับ5นักเรียนครูฟุกถามต่อเมื่อจำนวนนับเท่ากันเราต้องพิจารณาที่อะไรที่เศษส่วนเพราะครูฟุกบอกแล้วว่าจำนวนคระจะประกอบด้วยจำนวนนับกับเศษส่วนซึ่งต้องเป็นเศษส่วนแท้ใช่ไหมครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันนักเรียนต้องพิจารณาที่เศษส่วนแสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรเศษส่วนคืออะไรครับ
1: เศษ
0: 7ส่วน12กับอะไรครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน16นักเรียนครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกขอย้ำอีกหนึ่งครั้งเมื่อจำนวนนับเท่ากันนักเรียนต้องมาพิจารณาที่เศษส่วนก็คือเปรียบเทียบเศษ7ส่วน12กับเศษ9ส่วน16ครูฟุกถามว่านักเรียนเปรียบเทียบเศษ7ส่วน12กับเศษ9ส่วน16ได้หรือยังต้นทางและปลายทางครับเปรียบเทียบได้หรือยัง
1: ย
0: ังเพราะอะไรเพราะตัวส่วนยังไม่เท่ากันจะทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากันหาอะไรนำตัวส่วนมาหาคอรอนอแสดงว่าเนี่ยต้องหาคอรอนอของอะไรหาคอรอนอของ12และ16คืออะไรตอบครูฟุกหน่อยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับคืออะไรคอรอนอเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ
1: 48
0: คอรอนอคือ48แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรอนอก็คือ48เรามาเริ่มพิจารณาจากเศษ7ส่วน12ตัวส่วนของเราเป็นอะไรครับตัวส่วนของเราเป็น
1: 12
0: เอ๊ะ12คูณจำนวนใดได้48
1: 12ค
0: ู
1: ณ
0: 4แสดงว่านักเรียนต้องนำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน12ได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 28ส่วน48จากนั้นทำอย่างไรต่อพิจารณาที่อะไรต่อครับเศษอะไร
1: เศษ
0: 9ส่วน16ตัวส่วนของเราเป็น16ต้องทำ16ให้เท่ากับคอรอนอของเราก็คือ48 16คูณกับจำนวนใดเท่ากับ48 16คูณ3แสดงว่าเนี่ยต้องนำ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน

0: 27 28เป็นอย่างไรกว่ามากกว่า28มากกว่า27ใช่ไหมครับพิจารณาที่ตัวเศษแสดงว่าเนี่ยจะสรุปได้อย่างไรครับเศษ
1: 28
0: 28
1: 28
0: มากกว่าก็จะได้เป็นเศษ28ส่วน48มากกว่าเศษ27อ่ะนักเรียนดูเศษ28ส่วน48เนี่ยมาจากใครมาจากเศษ7ส่วน12อย่าลืมนะครับเนี่ยต้องถอยไปนะครับจนเจอโจทย์แล้วก็สรุปคำตอบมากกว่าอ่ะเศษ27ส่วน48มาจากใครครับดู
1: เศษ
0: 9ส่วน16จากนั้นตรงนี้ตอบได้หรือยังยังนักเรียนดูสิจากเศษ7ส่วน12เนี่ยก็มาจากใครอีกไปดูที่โจทย์มาจากใครครับก็คือ5เศษ7ส่วน12ก็จะได้ดังนั้นนะครับ5เศษ7ส่วน12มากกว่านักเรียนสังเกตต่อเศษ9ส่วน16มาจากใครย้อนกลับไปดูก็จะมากกว่า5เศษ9ส่วน16นะครับดังนั้น5เศษ7ส่วน12มากกว่า5เศษ9ส่วน16จากตรงนี้ตอบได้หรือยังตอบได้หรือยัง
2: ตอบได
0: ้แล้วนักเรียนครับการที่จะตอบเนี่ยนักเรียนดูก่อนเวลานักเรียนจะตอบนักเรียนต้องย้อนกลับไปมองที่อะไรที่โจทย์ใช่ไหมถึงจะตอบได้ใช่ไหมครับก็ตอบเลยนะครับได้เป็น5เศษ7ส่วน12มากกว่า5เศษ9ส่วน16นะครับดังนี้เลยครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างข้อนี้อ่านไหนลองมาสรุปหน่อยถ้าเราจะเปรียบเทียบจำนวนคระกับจำนวนคระต้องพิจารณาที่อะไรก่อนครับทางต้นทางและปลายทางครับพิจารณาที่อะไรก่อนที่จำนวนนับจำนวนนับถ้าจำนวนนับเท่ากันพิจารณาที่อะไรพิจารณาที่เศษส่วนใช่ไหมพิจารณาที่เศษส่วนจากนั้นเมื่อได้พิจารณาที่เศษส่วนต้องทำเศษส่วนนั้นให้มีตัวส่วนอะไรกัน
1: เ
0: ท่ากันนะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันก็ไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษและอย่าลืมตอนตอบเนี่ยนักเรียนต้องพิจารณานะครับให้สอดคล้องกับโจทย์ใช่ไหมครับข้อนี้ผ่านไปนะครับนักเรียนครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังครูฟุกนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับจากนั้นมาดูต่ออ่ะนักเรียนดูข้อนี้อ่ะมองก่อนข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษ107ส่วน24กับ4เศษ7ส่วน15ข้อนี้เศษ107ส่วน24เนี่ยคืออะไรคือเศษเกิน4เศษ7ส่วน15คืออะไรจำนวนคระแสดงว่าข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนคระทำยังไงล่ะเพื่อนบอกว่าเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคระโอเคครูจะทำตามที่เพื่อนบอกทำยังไงล่ะจากเศษ107ส่วน24บอกแล้วนำไปทำอะไรกันเมื่อสักครู่นี้ทบทวนนำไปหาอะไรเป็นตัวตั้ง107อะไรเป็นตัวหาร
1: 24
0: หารได้เท่าไหร่ครับลองทดสิแล้วเรียนปลายทางคิดตามเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับ

0: เท่าไหร่ครับได้ผลหารไปเท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่ลูก
1: 4
0: เศษเท่าไหร่24คูณ4เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 96เหลือเศษเท่าไหร่ครับ
1: 11
0: เศษ11อ้าวเปลี่ยนเป็นจำนวนคะได้อย่างไรครับ4เศษ11ส่วน24ตอนนี้นักเรียนเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะแล้วนะครับอ่านักเรียนมาดูตรงนี้แสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบ4เศษ11ส่วน24กับ4เศษ7ส่วน15อ่ะครูฟุกถาม4เศษ11ส่วน24เนี่ยมาจากไหนมาจากเศษ107ส่วน24นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับตรงนี้ถ้านักเรียน

0: เนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังนี่เนี่ยจะไม่เข้าใจเลยนะครับเนี่ยต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับจากนั้นเป็นจำนวนคะกับจำนวนคะและจะเปรียบเทียบกันพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับคืออะไรลูก4กับ4เอ๊ะเป็นอย่างไรกันจำนวนนับเท่ากันครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันนักเรียนต้องพิจารณาที่อะไรเศษส่วนแสดงว่าเนี่ยต้องพิจารณาที่เศษคืออะไรอะเศษอะไรเศษ11ส่วน24กับ
1: เศษ4
0: นะครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันนะครับมาเปรียบเทียบที่เศษส่วนก็คือเศษ11ส่วน24กับเศษ7ส่วน15ครูฟุกถามนักเรียนเปรียบเทียบเศษ11ส่วน24กับเศษ7ส่วน15ได้หรือยัง ยังเพราะอะไรตัวส่วนไม่เท่ากันทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากันหาคอรนอของตัวส่วนแสดงว่าเราต้องหาคอรนอของอะไรครับ24และ15เท่าไหร่ครับทั้งต้นทางและปลายทางรวดเร็วครับเท่าไหร่นะ120ได้คอรนอเป็น120แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทั้ง2จำนวนนี้ให้เท่ากับคอรนอก็คือ120อ่ะมาเริ่มที่อันนี้ก่อนเศษ11ส่วน24ดูที่ตัวส่วนคือ24 24คูณกับจำนวนใดได้120
1: 5
0: 24คูณ5แต่ต้องนำ5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 55ส่วน120จากนั้นมาพิจารณาที่เศษ7ส่วน15นะครับเศษ7ส่วน15ตัวส่วนของเราเป็น15ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับคอรนอก็คือ120 15คูณจำนวนใดได้120ครับทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 15
0: คูณ
1: 8
0: ครับ15คูณ
1: 8
0: แต่ต้องคูณ8ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็ว
1: เศษ
0: 56เท่าไหร่ครับเศษ56ส่วน120ตอนนี้เราได้มาคืออะไรครับตอบพร้อมกันได้มาคือ
1: เศษ55
0: กับ
1: เศษ56ส่วน120
0: เมื่อตัวเท่ากันไปเปรียบเทียบที่ตัวอะไรตัวเศษตัวเศษคือกับเป็นอย่างไร55อะไรกว่า
1: น
0: ้อยกว่าอ้าวแสดงว่าเราจะได้อย่างไรครับตอบครูฟุกหน่อยเร็วได้เป็น
1: เศษ
0: 55ส่วน120
1: น
0: ้อยกว่า
1: เศษ
0: 56
1: ส่วน
0: 120อ่ะตอนนี้เรารู้แล้วเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าเศษ55ส่วน120น้อยกว่าเศษ56ส่วน120ตอนนี้เราจะเข้าสู่กระบวนการที่จะกลับไปสรุปคำตอบแล้วเราต้องถอยกลับไปจนเจออะไรเลยจนเจอที
1: ่
0: โจทย์ใช่ไหมครับเพราะเวลาเราสรุปคำตอบเนี่ยต้องสรุปคำตอบให้ตรงกับโจทย์ใช่ไหมครับอ่านเรียนมาดูต่อเศษ55ส่วน120มาจากใครเอ่ยตั้งใจดูนะครับมาจากใครก็จะได้เป็นเศษ11ส่วน24น้อยกว่าอ้าวเศษ56ส่วน120มาจากใคร
1: เศษ
0: 7ส่วน15อ้าวจากนั้นยังไงต่อครับมาดูซิเศษ11ส่วน24เนี่ยเอ๊ะมาจากไหนต่อครับย้อนกลับไป
1: เศษ
0: 4เศษ11ส่วน24น้อยกว่าเอาถอยไปต
1: ่
0: อนี่ก็จะได้เป็น4เศษ11ส่วน24น้อยกว่า4เศษ7ส่วน15จากตรงนี้ตอบได้หรือยัง
1: ย
0: ังถอยกลับไปให้เจอกับโจทย์ใช่ไหมครับอ่ะ4เศษ11ส่วน24มาจากใครก็จะได้เป็นเศษ107ส่วน24น้อยกว่าอันนี้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมใช่ไหมครับน้อยกว่า4เศษ7ส่วน15เรียบร้อยนะครับก็ตอบเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างจากตรงนี้ขั้นแรกนะครับถ้าเป็น

0: จำนวนคะกับเศษเกินนักเรียนอาจจะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคะแล้วใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนคะก็คือพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับถ้าจำนวนนับเท่ากันพิจารณาที่เศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากันแล้วจากนั้นไปเปรียบเทียบที่ตัวเศษและเมื่อนักเรียนได้มาแล้วอย่าลืมก่อนจะตอบถอยกลับไปจนให้พบกับโจทย์ใช่ไหมก่อนจะตอบนะครับจากตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนักเรียนมีวิธีอื่นอีกไหมมีไหมนอกจากการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคะมีวิธีอื่นอีกไหมครับมีไหมเขียนจำนวนคะอยู่ในรูปของเศษเกินมาดูกันต่อนะครับโจทย์ข้อเดิมเลยเพื่อนบอกว่าขอเลือกเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินแสดงว่าจำนวนคะของเราคืออะไรครับ4เศษ7ส่วน15เขียนในรูปของเศษเกินได้ยังไงทำยังไงตอบพร้อมกันทำยังไงนำ4ไปทำอะไรคูณ15แล้วก็บวก7ตัวส่วนคงเดิมนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะคูณได้เท่าไหร่ก่อน4คูณ15ได้เท่าไหร่ก่อน60บวกกับเศษก็คือ7เป็นแสดงว่าได้เป็นเศษ67ส่วน15ได้แล้วนะครับนั่นเองครับจากตรงนี้แสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบเศษ107ส่วน24กับอะไรกับเศษ67ส่วน15นักเรียนครับทำยังไงต่อเปรียบเทียบได้หรือยัง
1: อย
0: ่างเพราะอะไรตัวส่วนไม่เท่ากันทำอย่างไรให้ตัวส่วนเท่ากัน
1: หา
0: คอรนอของตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับคอรนอของ24และ15หาไปเมื่อสักครู่นี้เอง120ทำตัวส่วนให้เท่ากับ120อันนี้เรียนมาพิจารณาเศษ107ส่วน24 24คูณกับจำนวนใดได้120
1: 5
0: คูณ5ก็ต้องนำ5คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็วได้เท่าไหร่
1: 535
0: เท่าไหร่นะ
1: เศษ
0: 535ส่วน120จากนั้นมาดูที่เศษ67ส่วน15ต้องทำตัวส่วนก็คือ15เนี่ยให้เป็น120 15คูณอะไรได้120
1: 15คูณ4
0: 15คูณคูณอะไรครับคูณ8เมื่อ15คูณ8เนี่ยต้องนำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เร็วคิดเร็วครับทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางคิดที่ตัวเศษก่อนก็คือ67คูณ8ตัวส่วนเรารู้แล้วคือ120
1: 536
0: เท่าไหร่นะครับ
1: เศษ536ส่วน120ครับ
0: ได้เป็นเศษ536ส่วน120จากนั้นทำไงต่อเอาบอกครูฟุ้งหน่อยเร็วทำไงต่อเปรียบเทียบยังไงบอกครูฟุ้งหน่อยเมื่อตัวส่วนเท่ากันเปรียบเทียบตัวเศษและได้ยังไงครับยังไงต
1: ่อ
0: น้อยกว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันใช่ไหมครับทราบแล้วเรากำลังจะตอบใช่ไหมครับย้อนกลับไปแสดงว่าเศษ535ส่วน120เนี่ยมาจากไหนลูกก็จะได้เป็นเศษ107ส่วน24น้อยกว่าอะไรครับ
1: เศษ
0: 5น้อยกว่าเศษ67ส่วน15นะครับจากนั้นตอบยังยังเอาดูต่อทำไงต่อดังนั้นเศษ107ส่วน24ก็คือโจทย์ของเราแล้วใช่ไหมครับน้อยกว่าอะไร
1: 4 เศษ 7 ส่วน 5
0: นะครับก็คือน้อยกว่า4เศษ7ส่วน15นั่นอย่าลืมนะครับเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับ

0: ไปนะครับตอบให้สอดคล้องกับโจทย์นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับยากไหมไม่ยากแต่นักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับตอนครูฟุกอธิบายนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับก่อนจะไปตรวจสอบความเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะครับนักเรียนนั่นเองครับถ้าเราจะเปรียบเทียบจำนวนคะนักเรียนต้องพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับใช่ไหมพิจารณาที่จำนวนนับก่อนเมื่อจำนวนนับเท่ากันเลยพิจารณาที่อะไร
1: เศษส
0: ่วนนะครับถ้าจำนวนนับเท่ากันเนี่ยให้ไปเปรียบเทียบที่เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนคะเนี่ย นักเรียนจะทำยังไงเขียนจำนวนคะในรูปของอะไรได้เศษเกินหรือเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะแล้วจึงใช้หลักการเปรียบเทียบเศษส่วนเช่นเคยครับนักเรียนจากนั้นครับเรามาทำใบกิจกรรมกันนะครับที่ 2.3 นะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับปลายทางแบบนี้เป็นกลุ่มเช่นเคยครับ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรม 2.3 นะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีเปรียบเทียบจำนวนคะและเศษเกินครับและเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยครูฟุกอาจจะสุ่มเรียนออกมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูระยะเวลาอีกทีหนึ่งนะครับใบกิจกรรมข้อเดียวครูฟุกเอาข้อเดียววันนี้พร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับมีหลายๆกลุ่มเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วและนำมาติดบนกระดาษแล้วด้วยนะครับเห็นไหมด้านนู้นครับนักเรียนนำมาติดบนกระดาษแล้วด้วยครับกลุ่มไหนยังไม่เสร็จครับยกมือหน่อยเร็วกลุ่ม5ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทำนอกเวลาแล้วมาอธิบายและนำเสนอกับครูฟุกต่อนะครับตอนนี้มีเสร็จแล้วอยู่ทั้งหมด4กลุ่มคือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4นะครับเดี๋ยวครูฟุกเนี่ยจะไปตรวจสอบนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้วิธีใดนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับนะครับขอเริ่มที่กลุ่ม1นะครับกลุ่ม1เนี่ยใช้วิธีการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะใช่ไหมครับจากนั้นก็พิจารณาที่จำนวนนับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับกลุ่มที่3ใช้วิธีการเหมือนกลุ่ม1เลยนะครับก็คือเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคะนะครับแล้วก็พิจารณาที่จำนวนนับจากนั้นก็มาเปรียบเทียบที่เศษส่วนใช่ไหมครับก็สรุปคำตอบกลุ่ม4กับกลุ่ม2เนี่ยใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือเขียนจำนวนคะนะครับในรูปของเศษเกินนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยซึ่งทุกกลุ่มเนี่ยครูฟุกพิจารณาแล้วได้คำตอบเท่ากันเลยนะครับแสดงว่าถูกต้องไหมครับครูฟุกพิจารณาแล้วนะครับในระหว่างที่เนี่ยได้ทำกิจกรรมครูฟุกได้เดินดูแล้วนะครับว่าทุกกลุ่มเนี่ยทำได้ถูกต้องนะครับแล้วเหลือกลุ่ม5เดี๋ยวครูฟุกจะตรวจสอบภายหลังให้นะครับปรบมือให้ทั้ง4กลุ่มเลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นเฉลยเอาไว้ให้นะครับนักเรียนปลายทางก็ตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางเนี่ยครูฟุกก็จะนำไปตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยอีก1ครั้งนะครับและจะมาแจ้งคะแนนในครั้งถัดไปนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตรวจสอบได้เลยครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับครูฟุกแสดงให้เห็นถึง2วิธีเลยนะครับดังนี้ครับ

สำหรับวิธีแรกนะครับที่กูฟุกเฉลยไปนะครับกูฟุกใช้วิธีการเขียนเศษเกินในรูปของจำนวนคละใช่ไหมครับจากนั้นกูฟุกก็ดำเนินการเปรียบเทียบจำนวนนับนะครับพบว่าจำนวนนับเท่ากันจึงมาเปรียบเทียบที่เศษส่วนนั่นเองครับสำหรับในวิธีที่2นะครับกูฟุกจะใช้หลักการคือเขียนจำนวนคละในรูปของเศษเกินนะครับได้ดังนี้ครับ

0: จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับจากที่เรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนคะใช่ไหมครับหรือจำนวนคะกับจำนวนคะนะครับนักเรียนครับถ้าเราเปรียบเทียบจำนวนคะกับจำนวนคะเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรก่อนครับขั้นแรกเลยต้องพิจารณาที่อะไรก่อนจำนวนนับนะใช่ไหมถ้าจำนวนนับเท่ากันทำไงต
1: ่
0: อก็มาพิจารณาที่เศษส่วนใช่ไหมครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะครับคือการเปรียบเทียบจำนวนคะให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคะก่อนนะครับถ้าจำนวนนับเท่ากันให้เปรียบเทียบเศษส่วนจากนั้นก็ใช้หลักการเปรียบเทียบเศษส่วนปกติใช่ไหมครับคือการทำส่วนให้เท่ากันนะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวเศษเนาะแล้วถ้าเป็นจำนวนคะกับเศษเกินล่ะทำไงก็เขียนจำนวนคะให้อยู่รูปของอะไรได้เศษเกินใช่ไหมเขียนจำนวนคะให้อยู่รูปของเศษเกินจากนั้นก็ดำเนินการเปรียบเทียบหรือเกินให้อยู่รูปของจำนวนคะแล้วก็ใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนคะใช่ไหมครับก็สามารถสรุปได้ดังนี้ก็คือการเปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนคะอาจเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินหรือเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคะแล้วจึงเปรียบเทียบครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ครับคือแบบฝึกหัด 2.3 นะครับดังนี้เลยครับนักเรียน6ข้อกี่ข้อดีวันนี้ทำกี่ข้อดีฮะ4ข้อครูฟุกให้เลือกเองวันนี้ต้นทางครูฟุกให้เลือกเองข้อไหนดีต้นทางข้อ1 2เหลืออีก2ข้อ1 2ละข้อ1ข้อ2ละ5 6ข้อ5แล้วข้อ6โอเคครับสำหรับนักเรียนปลายทางเนี่ยอาจจะทำตามเพื่อนๆต้นทางก็ได้นะครับหรือครูปลายทางบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมได้เลยครับนักเรียนครับมาดูบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเจอกันในเรื่องอะไรการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะนะครับนักเรียนครับกับเศษส่วนและจำนวนคะเนี่ยก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนต้องเนี่ยต้องกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนคะการเปรียบเทียบเศษส่วนใช่ไหมครับว่าทำอย่างไรเพราะว่าเราจะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนไปเนี่ยมาใช้ในชั่วโมงถัดไปด้วยนะครับและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.4 นะครับและใบกิจกรรม 2.4 ครับและอย่าลืมครับในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเราต้องประเมินตนเองนะครับประเมินตนเองว่าเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดครับเตรียมตัวพร้อมยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกครับเห็นไหมครูฟุ้งดูก่อนเขาดูก่อนโอเคนะครับในเป็นหน้ายิ้มทุกคนเลยนะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดและใบกิจกรรมต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับนักเรียนทุกคน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้

ารพันเรื่องไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮือมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมกเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเองจะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองคือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่4เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2 ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2 อย่าง
0: หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานอะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำ publication เป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service เลยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีมหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ไหมคะ
0: อย่างผลงานมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น Entrepreneurship Education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราให้เด็กได้มีโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะคะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพยากงพยาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยาเนี้ยนะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับ การเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
0: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทํากับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเขามาอบรมทำ boot camp บ่มเพาะนะคะมี boot camp นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำใหเขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะฮะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist นะคะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะฮะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะฮะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะฮะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnership จริงๆนะฮะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะฮะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็น equity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาหลายโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
0: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
1: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น networkingระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัย แล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแล็บเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องมองต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะฮะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
0: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้าสองเครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูธแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
3: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าคลื่นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะ นอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
1: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะแล้วเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยครับ
4: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอา

0: ซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้เล่าเลยนะคะ
1: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อหรือยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
2: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กซ์แทรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องนึงก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ไพลอตแพลนท์แล้วก็เมื่อทำในไพลอตแพลนท์สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนลดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับ ค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้วันเป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้

0: เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Lab ซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติยังไงก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: เลยทีเดีย
1: วแล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ ecosystem ของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรม
0: นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะคะให้มีอีโคซิสเต็มที่รับองค์ประกอบเนอร์ชิพมากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
1: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คนไปไหนหมด
1: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดากมันเป็น
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับโอ้คุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ลองดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมาใจเงี้ยลิกอะพ่อดินสุดที่บอกอะก็แล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: บอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอะโอ้ยทีนี้
4: มันจะล่วงไงล้าง
2: อีกรอบนึงต่อนะ
5: ต่อเลย
2: อ้อมันต้องม
5: ี
2: ช
5: ่
2: ว
5: ง
2: ไม่ต้องเพลย์แบ็กช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
5: ไอหลังเรามาเร็วขึ้น
6: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของภูมิกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นภูมิกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
8: โต้งสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
9: ครับ
8: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
9: ่ก็6ครับผม
8: 6เรื่องนะครับผม
9: อยู่ในนี้ได้
8: นะฮะ
9: แต่กระจายได้หน่อย
8: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
9: ครับ
8: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
9: ใช่ครับ
8: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
9: ใช่จริงๆผมตอนแรกผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
8: ครับ
9: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
8: ครับ
9: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก
8: ็
9: ควนมันโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล
8: ้
9: วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
8: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
9: นี่ทรงผม

0: คล้ายพี่มาเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
1: มาอันนี้ท่านเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
2: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชั่นที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่ไหมครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลยแล้วก็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับ แต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่า มันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
1: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับ เพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
2: ี่
1: ทำได้ไงฮะ
2: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
1: ครับผมนะฮะเป็นคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
2: ครับ
1: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมี
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: ครับ
2: แล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก
1: ็
2: เราแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้ครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก
2: ็ยกแค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างนี้ที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่าง
1: น
2: ี้ครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากัน
2: มากกว่า
1: ชนชั้นกลางเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ชั้
2: นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาร้อนหาที่ฮะผมใช้คํานั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10 กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช่
2: ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อได้ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวเนี้ยน่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ
1: ่
2: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
2: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
2: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ะมีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ่ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
2: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แล
2: ้วผมก็ดูอันไหนเสียงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
2: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
2: เพราะเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
2: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
2: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
2: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
2: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ค
2: ือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
2: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
2: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
2: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่ต้องจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่ต้องตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพรีโปรเร็วๆนี้ครับ
1: ครับ
2: อีกเรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเรายังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลย
2: ครับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องไหมคร
2: ับ ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยเฉียงฉา
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี
1: ้
2: ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวตะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วซืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี้
1: นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้เนี่ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับ
2: ครับ
1: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนาอะไรอย่างงี้จริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอ
2: ใช
1: ่แล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆครับอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้คือคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะมันทำอย่างนั้นอาจจะดีก็ได้แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเงี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผม
2: ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจะจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโอ้โหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่คือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไม่แปะบ้างสิอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงเขาอุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเพราะเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วย
2: ใช่
1: นะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วย
2: ใช่
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายแน่นะหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Goodสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ลลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างแล้วครับคุณแม่
2: ทำอะไรได้เองค่ะที่เป็นวงแม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่เล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซูเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้อือแล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
1: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
2: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
0: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
2: เออจำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊าม
3: าเก๊าบนปีจันทร์ฮ่องกง
0: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
2: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
1: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกแน่นอนครับผมนะน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
2: ถ้าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
1: โยนชิป
0: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: อาเจีย
2: นอ๋อคุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
3: ไอ้แค่นั้นจ้ะ
2: อ๋อได้แค่นั้นจำได้แค่นั้น
3: อาเจียนอาเจียนค่ะ
2: จำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอ ในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
4: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
2: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
3: พ่อเก็บป่วยกัน
2: ฝังเข็มด้วย
1: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
2: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบหนึ่งเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
4: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
2: ใช่ค
4: ่ะสุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม
2: ่สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่คุณแม่ไม่แฮปปี้
4: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
2: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่แม่ก็จะเริ่มแสดงต้องนอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงแล้วนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอ่ะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
4: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจทั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
2: ใช่ค่ะ
4: ยากไหมคะ
2: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้ไปต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
4: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
3: โอ้ยใหญ่จ้ะดีใจ
4: ดีใจ
1: ดีใจใช่ไหมครับนั่นสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่ อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
3: ใช่ค่ะ
1: นี่ไงตอบชัดเลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยรักเต

0: ประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านหนึ่งจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้สองท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
2: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
3: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได้
2: ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มๆคือเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้อง
3: ให้แม่ใจเสีย
2: ใช่ค่ะอย่าให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
0: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรง ขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
3: ไม่มีเกษียณค่ะ
1: ไม่เคยเกษียณฮะ
3: ไม่ค่ะไม่
1: แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
3: โอเค
0: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
3: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
0: ่ะ
3: ปกติอายุจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อายุก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอ่ะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอายุเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เขามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกทำดีกว่าถูกไหมคะไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยอายุเชื่ออย่างนั้น
0: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
4: โตไวๆตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
5: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
4: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่สักทียังไงล่ะจ๊ะ
5: โอ้ยแม่น้องโมจะเป็นห่วงลูกโถ

ไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โหใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่

0: เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ให้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้ถูกคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวแค่นั้นแม่เดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเพิ่มอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถอะนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อะค่ะพี่แม่เดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะแม่ลุกขึ้นมาเองเหรอจริงจริงเหรอแม่อุ้ยเตยเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมโอ้โหเตยดีใจสุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกเก่งที่สุดเลยน่ารักมากเลย
1: แม่อยากเที่ยวนี่นะ
2: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
3: ต้องมีอยู่แล้ว
2: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับ

0: แล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
1: ีความทิ้งตัว
0: เขาก็จะมีตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเตยจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
2: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
0: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
2: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
1: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำ อย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้าง มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยว อ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
0: ค
1: ่
0: ะ
3: คุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
1: ครับ
3: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
1: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
0: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นแล้วต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
1: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
0: ใช่ค่ะมีเวลา
1: ครับ
0: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
2: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
0: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยอะค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
3: โยว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่ว

0: แล้วอยู่ๆวันนึงกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
1: ผมว่าอโยมีความคล้ายกับแม
0: ่
1: เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
0: ใช่ใช่ใชยกเข้าใจ
1: ทำงาน active
2: ดูแล
1: แล้วเมื่อกี
2: ้
1: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอโยเลย
0: ใช่
1: ถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
0: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วไม่เห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
2: อ่านเด็กแม่เก่งค่ะ
1: เก่งใช่ไหมครับ
2: เก
1: ่งบอกเก่งอ่านขาดเลย
2: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่งหงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
0: ใช่ใช่
2: ถามน้องยุ้ยบ้างตอนที่คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
3: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอ่ะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทีว่าจริงๆแล้วอ่ะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะดีว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองดีว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยค่ะ
1: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมตินะ
0: ค่ะ
1: อโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
0: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบนะเป็นห่วงนะรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าอู๋ต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงหรอกช่วยๆกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
2: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งเตยทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม่แบบนี้ค่ะ
2: หาแม่โชว์หน่อยได้ไหม
4: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซองั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสาของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100% แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
2: น้องเตยเก่งมากๆเลย
3: เก่งมากๆเลยค
1: ่
3: ะ
1: แล้วตอนนี้คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
4: เขียนได้บ้างไหม
1: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
4: เอาอันไหนดีอยากเล่นเล่มไหนดีคะ
1: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
4: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
4: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
1: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
4: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได
1: ้ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม
4: ่ใช่ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอะ
2: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
4: คะคุณแม
5: ่ทุกอย่าง
4: ชอบทุกอย่างเลย
1: ชอบกิจกรรมเลย
2: แล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
4: มันเตยอาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเราด้วยแววตาของเขา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พัทยา
1: แล้วก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจับไปจับเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: จับ
3: ชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนหนึ่งต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
1: เตยใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อม

0: เราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันหนึ่งอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันหนึ่งที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
1: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
2: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
0: คือแม่เล่นอะไรคะ
3: ภาษาจ้ะ
0: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
2: สร้างปราสาทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็ดตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคเขียจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านเขียแล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดอ้าวแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่นี้ไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่จำได้ไงคะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ปะ
0: ไปไหนแม่เคยไปไหน
1: ปะ
0: ไปไหนแม่
1: ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี่
0: จ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทั้งนั้นไปห้องน้ำกันไหมขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่อยากที่อยากเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวอ่ะไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวดไ
0: ปรู้แล้วค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนคันดีไม่หนูไม่เคยไปสวิตอ่ะไปสวิตช์มาแน
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: โหมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะอย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนนี้ชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกิน
5: กุ้ง
3: ชอบแบบไหนคะ
4: เป็นตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็ออกไปเป็นแต่แ
3: ต่โอ้แบบเป็นแพะก็มีด้วยเหรอคะ
4: โ
3: อ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอ่ะแปลว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: คะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปรนิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่มาที่มันที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกยิ้มของทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่อะค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอะมันสามารถชาร์จพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม่

0: ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
1: วิ่งเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
2: เราจะรอดูวันนั้น
3: ใช่
2: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
3: ใช่ใช
2: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับ
4: รัก
2: เขา
4: อาการดีด้วยค่ะรักรายการนี้ด้วยค่ะ
1: โอ้โหแม่บอกว่ารักลูกและรักรายการนี้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ค่ะ
4: ไม่เกิดยอดนี้โอ้ไม่เกิดยอดจริงค่ะ
1: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค่ะ
4: ขอให้ไปทุกคนมีความสุข
1: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
0: ไม
1: ่
0: เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปียกทังให้สบายสบาย
2: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างไหม
1: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป็นของแม่แบบเนี้ยมันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
0: อโยคะฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
3: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่แล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยนี่อโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอยู่นั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี้
2: พี่ยุ้ยล่ะครับ
5: คือแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆ
3: ยากมาก
5: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
3: ใช
5: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
0: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคนในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียง วันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
2: อยากจะกลับตายังไม่หยุดเลยครับไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
0: วันนี้ขอบคุณนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค
3: ่
0: ะ
3: ได้คือแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
2: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
3: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
5: ่
3: ะ
5: ให้อโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชียร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเลสเปคมากเขาแบบ
0: มันตื้นตันเน
5: า
0: ะ
5: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก
6: ผมเองนะครับก็ทำกิจกรรมกับกลุ่มใบไม้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติมาประมาณ8ปีกว่าครับกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ถ้าไม่มีคนธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมชาติคนอยู่ไม่ได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติพอมาเข้ามหิดลเนี่ยอยู่ปีหนึ่งเราก็ตั้งกลุ่มใบไม้ขึ้นมาเลยกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่ายงานรณรงค์การศึกษาธรรมชาติงานอาสาต่างๆบนเขาใหญ่เนี่ยทำงานรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าหรือเรียกว่ารณรงค์4มครับไม่ให้อาหารสัตว์ป่าไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะปีหลังๆก็บวกมาอีกหนึ่งคือไม่นำสัตว์เลี้ยงข้างนอกเข้ามาผลกระทบถึงขั้นสัตว์ป่าล้มบาดเจ็บล้มตายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าเขาใหญ่และเคยเจอกวางตายโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็สัตวแพทย์ผ่าท้องเจอขยะพลาสติกประมาณเป็น10กิโลแล้วก็เลยรณรงค์4มบวก1โดยการพาอาสาสมัครในกลุ่มเนี่ยมาจัดเวทีรณรงค์ทำค่ายทำสื่อบนนี้ก็จะมีป้ายรณรงค์และหลายอันที่พวกเราทำขึ้นมาเราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลด้วยกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในงานเขาใหญ่ดีจังครับปีนี้นะครับก็เลือกเส้นทางชื่อว่าดงติ้วแล้วก็อ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ที่เป็นเปิดให้เราได้เดินป่าครับเมื่อกี้ชั้นเรือนก็ของต้นนี้มีชะนีอยู
7: ่สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยเห็นแต่ในทีวีในสวนสัตว์ไม่เคยเห็นของจริงค่ะมี2ตัวค่ะสีดำดำสีน้ำตาลแล้วก็ขาวๆค่ะ
6: ผมเรียกว่าตัวเองเป็นนักกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับถ้าเราเป็นนักกิจกรรมก็คือศึกษาเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆรูปแบบค่ายการรณรงค์การทำสื่อทุกอย่างเลยคือกิจกรรมนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือที่หลากหลายภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ก็เลยตั้งกิจกรรมมาอันนึงเรียกว่ากิจกรรมเขาใหญ่ดีจังคราฟคราฟที่แปลว่างานทำมืออย่างกลุ่มผมเองเนี่ยเห็นเด็กๆ เขาชอบพับกระดาษอะไรครับก็ไปออกแบบการพับกระดาษรูปนกเงือกมาเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาลองพับนกเงือก
8: นี่เอาต้นไม้แปะเก้า
9: แปะปลานกเงือก
8: ทีนี้ถ้าใครถามน้องต้นไม้ตอบได้แล้วใช่ไหมว่านกเงือกมีประโยชน์ยังไงนกเงือกสำคัญยังไง
9: เอาไว้ปลูกต้นไม
8: ้ถูกไว้ปลูกปลา
6: ตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าต้องทำอาชีพอะไรครับรู้สึกว่าชอบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติชอบเรื่องสัตว์ป่าพอมาเข้ามหิดลเนี่ยตอนปริญญาตรีก็เรียนหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก็มันก็จะเรียนเกี่ยวกับชีวะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดพอเรียนปริญญาโทก็มาศึกษาต่อที่คณะสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องชุมชนเรื่องสังคมเรื่องกฎหมายเรื่องมลพิษมันเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับมันทำให้เรามีความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาหรืองานอนุรักษ์แล้วก็มีภาพกว้างที่จะมองเห็นความเป็นจริงของสังคมทั้งหมดเนี่ยมันผสมผสานกันก็ ็ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็คงเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมแต่ว่าเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

0: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะเป็นอาชีพหรือว่ามันจะเลี้ยงดูเราได้จริงหรือเปล่าแต่พอเราได้ไปเจอผู้ใหญ่ได้ไปเจอหลายๆคนที่เขาอยู่ในหน้าที่การงานแบบนี้แหละเขาก็เหมือนให้กำลังใจเรานะคะให้เปลี่ยนมุมมองพวกเราว่างานอนุรักษ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนที่ทำอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองได้เราแค่มีพออยู่พอกินงานอนุรักษ์เป็นงานที่มีคุณค่าเราพูดเสมอค่ะ
0: ผมกับเพื่อนๆ เนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าเราเอาวันเวลาว่างๆมารวมตัวกันทำสิ่งดีๆเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้นะจุดที่เราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีเป็นข้อความที่ผมและเพื่อนๆยึดถือปฏิบัติตรงกันเสมอแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไป

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทำไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบกันธมิตรนะครับอยู่บ้านหนองทุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

ดูเออก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทําเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทําเรื่องฟ้องไปศาลปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้ได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี้ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทาง

การมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ค่ะคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ย

เวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

0: ค่ะ
1: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี 2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยนะมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยก็ที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้มั้ยหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
0: ่ง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
2: ใช่ครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
1: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
2: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไกล่เกลี่ยมั้ยกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไกล่เกลี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ได้ครับผมผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกล่เกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
1: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
2: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับทั้งคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายถูกกว่าเงี้ยครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
1: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
0: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
2: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
0: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
2: ใช่ครั

0: ีตลอดทั้งงาน
1: ปีตลอดถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆ เนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อด้วย77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.ilpd.go.th ครับ
2: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Ha ha ha!

0: ซีรีส์วิถีคน
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ

0: พาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
1: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
0: นี่มาเลยนี่บามารู้ฮะล่ะสู่ๆไว้ฮะล่ะบามาครับเป็นคนพม่าหมดเลย
1: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
0: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
1: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
0: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
2: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
0: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านจะสวยตรงเสียอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นสัตว์พม่ากับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถุงงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นเป็ดแปรจ
1: อถั่วแปรจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปรนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปรจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปรจอแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปรหลอก
3: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมันกว่าก
4: ระป๋องละ20บาทค่ะ
1: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
0: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะแล้วปิกอัพคอกเนี่ยครับ
5: นี่ขนกี่รถนะคะ
6: ก็3คัน
1: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
0: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะคือเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื้อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
1: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
0: ไปดีมาดี
7: ดีเป็นไง
0: ขายดีไหมเพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
8: ่บ้านนี้บ่อย
9: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
10: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
9: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
11: ผมเกิดที่อินเดียเป็นหลานของ
12: หลวงตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
11: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
12: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
11: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
1: บันนี่พาเราขึ้นไป

0: ข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
1: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาตะกี้คือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้คุรุนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื้น
0: ในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
1: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
2: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
0: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
3: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
0: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
4: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
0: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนำคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
5: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
6: เพชรละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
7: มีนะเป็นก้อนดูไหม
8: ดูค่ะดู
0: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
9: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซี่ยมกินบะเซี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีแค่กินบะเซี่ยมของเขาเนี่ยมันจะมีขาดแดง
10: กินบะเซี่ยมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยหรอคะ
9: ชื่อพลอย
0: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเสี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
6: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตาลอะไรพวกนี
0: ้แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
6: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี่ยงมีอะไรไม่รู้เอาแล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
0: ผู้ ้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
8: ยายสวัสดีครับพี่
11: สวัสดีคร
8: ับโอ้โหสวัสดีแม่เฟน
11: สวัสดีครับ
8: นี่คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
11: ่เชื้อสายไทยใหญ
8: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟนอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะใช่ชาวกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือรับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
10: มาจากที่ไหนจะขายดีคะ
12: มาจากพม่านั่นแหละเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
10: เราก็ต้องเก็บไว้แล้วแบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อแล้วผมจะขายเหรอคะ
12: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็ขายไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
13: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่แหละครับคนไทยนี่ดี
0: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
8: พี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ยอันนี้แม่
14: ดุลกาอันนี้เนปาล
8: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันน่ะพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
0: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
15: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
10: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
16: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก
15: ็ของเรา
16: ทางเราซื้อสะสม
17: อันนี้คือการดูแลรักษา
15: ใช่
16: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
15: เก็บในตู้เซฟ
16: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
10: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
15: ่สองสามเดือนก็มาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
0: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
18: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีละแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
19: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
18: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
10: ยกไม่ได้
19: ม
10: ัน
19: มีมูลค่ามันยังไงคะ
18: ถ้าเราเรียกเขาแล้วก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
19: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
18: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรหยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
19: เห็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
18: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
0: มูลของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขา
20: อ
0: มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
20: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
21: มาจากที่ไหนคะ
22: โอเค
20: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
22: มอลแมงนี
20: ่อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนนี่แหละเดี๋ยวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลจะมาละตัดไปครับมาหมาว่ามามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
22: ประมาเซีย
20: ประมาเซียอ๋อไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับเกือบทุกบ้านเลยครับ
21: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
22: ไว้ที่นี่ครับไปสินเชื่อวันหลังจากนั้นได้ค่าสาว
20: เขามีคนมาจ้างแกะ
22: นี่อยู่พม่ายุคคันดีบทำผ้าประมาณ5วัน6วัน
0: ผู้ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
23: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
24: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
25: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
24: อันนี้ฮาลาวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาจะใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
0: โดยขนมเซ็งเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
24: นี่มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
23: ไฟมันแรงไปนิดนึง
24: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดิ
0: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
24: ก็เรากำลังจะติดขาวหน้าขนมฮาละวาขาวให้เป็นขาวแล้วให้มันดูสวย
21: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
24: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางที่ก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะแบบจะเหลืองแล้วนะประมาณชั่วโมงสิงเพลอันนี้ฮาลาวาค่ะ
23: นุ่มอร่อยหวานมัน
26: เดี๋ยวก็ต้องมาสอนอะไรเงี้ย
23: โอ้ยมันคัดไปยังนะนี่เราทำฮาลาวาเซ็งเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
0: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
27: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูแล้วตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
28: อันนี้ตักไปไหนครับแม่
27: อันนี้จะตักให้ลุงยุ้นค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
0: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
1: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
2: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมา7วามี10วามีที่วัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นปาโอบางเดียวกันเจอลุงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
1: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปาโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปาโอก็คือขนมจีนนะครับ
0: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปาโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปาโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
3: เชิญดูอร่อยนะคะ
1: มาทำอะไรกันอยู่
3: อ๋อเ
1: ก
3: ี่ยวบ้องดีอยู่จ้
1: าอ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
3: ขนมเส้นจ้า
1: อาหารเช้า
3: อาหารเช้าค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: อยู่กันกี่คนคะแม่
3: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
5: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย3-5แล้วครับอยู่แห่ง5ปี6ปีและกลับมาที่ครั้งนึง
4: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
5: มีบัตรเซฟตี้ครับ
6: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10ปีครั้งนึงก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตได้ครับผม
0: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
7: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

จากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: หาแรงบันดาลใจด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมน้ำทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่

0: กันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งข้างบ้านแขกเยอะเลยกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไปสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
0: ่ตัวนี้เลย
3: คือ
0: ตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
2: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอดแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
0: จริงป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่มั้ยเหล็กเหล็ก
2: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ๊ย 7-800 เองเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำมันอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้ครับ
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: ก็เลยถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเน
0: าะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ที่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ๋อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล
2: ้
0: วนะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถ
0: ู
2: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงนะครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะคร
0: ับ4หุ้นโอเค
2: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันจะใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1 1
2: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
0: ตามเกลียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลย
1: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้าง
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
4: อ๋อก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
2: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องไปจ้าง
0: โอ้
1: เดี๋ยวไ
0: ปไหนอ่ะ
1: ขึ้นเครื่องคุณมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
2: ครับ
0: อันนี้
2: เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
0: คือไง
2: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้
2: จะเป
0: ็
2: นเหล็กเส้นข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มัน

0: ผิดรูปได้ง่ายกว่า
1: เหมือนกันเส้นอ่ะนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัว
1: ไม่บ
0: ิ
1: ดไม่บิดข้าง
0: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป
2: ็นแล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่ครับ
1: ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทำอะไรพี
0: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือว่าเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลยด
1: ัง
0: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
1: โอเค
0: โครงสร้าง
1: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
0: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
1: เป็นสตู
2: ก็จะ
1: หน่อย
0: สตูเตี้ย
1: นหน่อย
0: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ต่
2: างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้น
2: แล้ว
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: นี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะคร
1: ับ แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้เพื่อจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะครับคนนี้ไอ้อันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่
1: เดี๋ยวก็จะเป็น
0: อัด
1: ไม้อัดครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่คร
0: ับถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปดูต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2ว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
0: ฟังดูแปลกๆ
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นนี่ดูแข็งแรงด้วย

0: หมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มาดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไรอ
1: ันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราไปซื้อได้นะครับเราตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึง
0: ไม่
1: ง
0: ั้
1: น
0: มัน
1: จ
0: ะไหลไม่เป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ครับ
0: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้า
2: แบ
0: บเบิ้ลเอาเน
1: า
0: ะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกฟูมเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากนะมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: แล้วก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยครับพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลย
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลยนะ
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ไม่ต้องรอครับผม
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิง
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดนึง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบไป
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆหยดนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิง

0: ลองดีไซน์ให้จีบมันเท่าเท่ากันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าเท่ากันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: แล้วคุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
1: เฮ้ยนี
2: ่แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
2: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
3: ปาก
0: เ
3: ก
0: ลือเลท
3: ใช่ครับใช่ขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
3: า
0: ะ
3: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
3: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
0: แล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับเนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นก็ได
1: ้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีนี้ยึดนี่ก่อน
3: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำแล้วกัน
3: ได้
1: ค่ะ
3: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ่องเต้วันนี้ใส่แล้วอันนี้คือตอบแบบทะลุ
0: เ
3: ลย
0: เอ๊ะทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นตกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
3: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
3: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอบกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋อ
0: เป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดาขโมยจอกกระแทกไว้จอกปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
1: ก็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
3: ยิง
1: ตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
3: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
3: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน
3: อ
0: ันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
0: นะฮะ
3: ใช่
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
3: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันจะกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
3: ถ
0: ู
3: ก
0: มีความเผ็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: เราดูเป็นเผ็ดๆนิดหน่อย
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
3: ไรก็ได้เป็นไม้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: นี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
3: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
3: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวเรา

0: เท่าไหร่นะ
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700 บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอ่ะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่เราไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่าง

0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ได้
0: หมดนะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่งานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34 ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อมรินทร์ TV
4: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทําที่ทําให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คําขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคําขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะและในส่วนของพายุไต้ฝุ่นเมฆคลานะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึง

หนักมากในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลค่ะเรามาดูคลื่นลมกันนะคะสำหรับวันนี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกราชินบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาถูก

0: ุณค่ะ
1: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
0: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะเอ้าแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
2: นี่ไปดูกันไหม
3: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
4: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือพุ่ยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
1: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
8: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: เอา
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
0: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: คอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
1: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
0: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
2: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
0: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
1: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
2: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
2: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: ภัยแล้งเหรออ
2: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
2: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่น พราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
3: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
4: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
4: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้น้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
1: ๆรับทราบครับแม่
4: ภ
2: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
5: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นจะไปซื้อเก้าอี้เราต้องดูอะไรบ้างความสบายหรือเปล่าราคาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันตอนนี้เงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับเราอยากให้เมื่อคุณใช้จ่ายอะไรทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดผมเชดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกคนไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับยังคงเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่แต่ไม่ใช่หน้ากากนะครับแต่ไม่ใช่ชุดที่คุณหมอใส่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงชุด Rapid Test ครับเพราะเราทราบกันอยู่ใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายๆคนอาจจะเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงวงที่1บ้างวงที่2บ้างอย่างผมเนี่ยเคยอยู่วงที่3มาแล้วนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นและมีหลายๆคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่มีหลายๆคนเนี่ยครับไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลจะกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าอุปสงค์เจออุปทานครับมีคนที่ไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ดันมีคนที่นำเอาชุด Rapid Test เนี่ยนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศมาขายทีนี้เราเสิร์ชไปอุ๊ยยี่ห้อนี้อันเดียวกับที่อย.อนุญาตเลยนี่นะเราซื้อมาตรวจเองดีกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นครับคุณผู้ดูครับมันไม่เหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์นะครับที่ความผิดพลาดมันต่ำคุณสามารถตรวจเองที่บ้านดูผลง่ายแต่การใช้ Rapid Test นั้นขั้นตอนที่คุณทำล่ะครับถูกต้องหรือเปล่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยใช่ยี่ห้อที่อย.อนุญาตหรือเปล่าหรือที่โรงพยาบาลเขาใช้หรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านอกจากนั้นการปนเปื้อนระหว่างที่คุณตรวจล่ะครับผมไม่ได้มีความรู้ครับแต่เหมือนทุกครั้งครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เลยดีกว่าครับและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับก่อนอื่นครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับผมนักเทคนิคการแพทย์ดร.วิสิทธิ์ศักดิ์สุขสะอาดพระสุผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมดพาร์คครับ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์ครับด้านหน้าของเราเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: อ๋ออันนี้เป็นชุดตรวจครับที่มีอยู่ปัจจุบันครับ
1: ในท้องตลาดคือจะมีแค่3แบบนี้เหรอครับอาจารย์หรือว่ามีเยอะกว่านี้ครับ
2: จริงๆในท้องตลาดที่ขายกันทั่วไปทุกแบบไม่ถูกต้องหมดครับเพราะตอนนี้ถ้าเป็นชุดตรวจที่เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยจะต้องตรวจในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้นครับ
1: คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการซื้อกับไปตรวจเองที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อย.ก็เลยควบคุมไว้ว่าเอ้ยอย่าซื้อไปตรวจเองเลย
2: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับ
1: แต่อันนี้จริงๆก็คือเป็นแบบที่สามารถตรวจได้จริงๆแต่ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
2: ใช่ครับ
1: ปัญหามันคือว่ามันจะเกิดความผิดพลาดอะไรได้บ้างครับอาจารย์ระหว่างที่เราตรวจครับ
2: ได้ครับทีนี้ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจวิธีการตรวจโควิด-19 ทั้งหมดนะครับก็จะชี้แจงนะครับจะได้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วการตรวจโควิด-19 ปัจจุบันนี้นะครับเรามี2แบบ
1: ครับ
2: ก็คือตรวจหาเชื้อเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อซึ่ง2อย่างนี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับทีนี้วิธีที่เราตรวจตัวเชื้อเราคุ้นเคยใช่ไหมครับสวอปจากโพรงจมูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับซึ่งวิธีการตรวจเราจะเรียกว่าวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือว่า Real-Time PCR เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับง่ายๆก็คือวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือเราเก็บจากโพรงจมูกเห็นไหมครับก็คือเ เนี่ยหน้าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะครับซึ่งเป็นก้านพลาสติกสวอปนะครับก็แยงเข้าไปจนถึงหลังโพรงจมูกแล้วเราก็หมุนหมุนเนื่องจากทำไมเราต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปอยู่ตรงหลังโพรงจมูกเพราะว่าเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเสร็จแล้วเมื่อได้เยื่อเมือกหรือได้ปริมาณเชื้อที่อยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำซึ่งรักษาสภาพของเชื้อก็ใส่เข้าไปแล้วก็รีบนำส่งที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
1: คุณผู้ดูท่านใดบ้างครับที่เพิ่งเข้าใจเหมือนผมว่ามันไม่ได้แย่เหมือนแค่จมูกคือผมคิดมาตลอดว่าการสวอปเทสคือเหมือนคุณเอาก้านเนี้ยแย่เข้าไปในจมูกนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเอาซื้อจากในเน็ตเนี่ยแล้วคุณไปตรวจเองคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนแค่จมูกเสร็จกึ๊บใส่อ่ะรอดูผลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันต้องแย่เข้าไปโอ้โหไม่ใช่แค่สาทรนะครับนี่คือยานาวาทั้งเส้นเลยบางรักไปข้ามฝั่งคนเลยเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะครับแล้วก็ต้องรีบเก็บใส่น้ำยานี้ด้วยเพ
2: ื่
1: อไม่ให้เชื้อจะตายไปซะก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับวิธีนี้ดียังไงก็คือหลังจากที่เราติดเชื้อแค่ประมาณ 3-5 วันเป็นต้นไปนะครับเราสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้เมื่อเราได้สวอปส่งไปที่ห้องแลบแล้วนะครับวิธีนี้คือเราจะสกัดเอาตัวพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยออกมาแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณเห็นไหมครับข้อดีก็คือสมมุติว่ามีเชื้อน้อยๆจาก1ตัวแล้วก็เพิ่มเป็น2ตัว4ตัวจนถึงเป็นล้านๆตัวมันก็เลยตรวจได้ดีขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยน้อยมากเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่บอกว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นโควิด-19 ที่ประกาศกันทุกวันเนี่ยครับ
1: ใช้
2: วิธีนี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นครับบอกวิธีแรกไปแล้วตรวจจากสวอปจากโพรงจมูกทีนี้ที่เป็นปัญหาเอ๊ะจริงๆมันมีแรปปิดเทสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าซื้อมาตรวจได้เองง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีที่อย.ก็ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วขายกันในเน็ตทั่วไปแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วอย.เนี่ยไม่อนุญาตให้ขายน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับตรวจโควิด-19 เนี่ยกับประชาชนทั่วไปเลยต้องขายให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลเท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้จากเลือดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการตรวจก็ไม่ยากแต่ความถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราต้องติดเชื้อไปประมาณสัก1สัปดาห์แล้วถึงจะมาตรวจวิธีนี้แล้วถึงจะตรวจพบซึ่งการตรวจพบเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจตัวเชื้อนะครับเป็นตรวจภูมิคุ้มกันใช่ครับที่เกิดขึ้นแอนติบอดีเพราะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่งไปรับเชื้อมาทีนี้จะไม่เจอเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องเราบอกโอ้เราตรวจแล้วไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเราไม่ติดเชื้อซึ่งอันนี้จะ
1: เดินใช้ชีวิตปกติแน่ทุกคนต่อหรือนะครับอาจารย์อันนี้ตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับ
2: ใช่คือถ้ามันเป็นมามันจะมีภูมิคุ้มกัน
1: ซึ่งภูมิคุ้มกันนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถต่อสู้กับโควิดได้
2: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อติดโควิดปั๊บเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แต่จะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ยในหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันที่ป้องกันร่างกายได้จริงๆเราจะเรียกว่า neutralizingแอนติบอดี
1: นิวทริไลซ์ก็คือถ้าเป็นภาษาเวลาคนเล่นเกมครับก็คือทำให้ความเสี่ยงหรือว่าทำให้ค่าศึกทำงานไม่ได้
2: ใช่
1: อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: เหมือนเป็นทหารน่ะเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นทหารออกมายิงค่าศึก
1: แล้วซองนี้ล่ะครับอาจารย์ที่เป็นแอนติเจนครับ
2: ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตรวจจากสวอปจากโพรงจมูกนะครับเป็นแอนติเจนถามว่าวิธีนี้ใช้ไหมก็ยังมีใช้อยู่ก็สวอปมาใช่ครับเสร็จแล้วก็หยดลงไปในตัวชุดทดสอบโดยตรงใช่ครับแล้วก็ตรวจเพราะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มเชื้อเพราะนั้นก็ความถูกต้องแม่นยำก็น้อยกว่าแต่ข้อดีก็คือว่าตรวจได้ปริมาณเยอะๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเร็วรู้ผลเบื้องต้นได้เร็วถ้ากรณีที่ ตรวจพบก็ไปตรวจยืนยันโดยวิธี RT-PCR อีกทีนึงเพื่อจะได้บอกว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าคนไข้รับเชื้อมาน้อยๆก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ก็คืออ
1: าจจะไม่เจอ
2: ใช่แต่ถ้าคนไข้ที่มีอาการชัดเจนเป็นมาหลายวันมีปริมาณเชื้อเยอะเนี่ยตรวจด้วยวิธีนี้เจอครับแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได
1: ้
2: ครับ
1: หลักๆแล้วคุณผู้ดูครับดูเหมือนว่าวิธีการสวอปเนี่ยนะครับคือแม่นยำที่สุดเพราะว่าเจ้า2ซองเนี่ยครับไม่ว่าจะตรวจที่ตัวเชื้อก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตรวจที่ปริมาณของภูมิต้านทานก็ดีนะครับต้องรอให้เชื้อเนี่ยขยายตัวลุกลามมากๆแล้วเขาถึงจะหาเจอ
2: ครับต้องมีปริมาณเชื้อปริมาณหนึ่ง
1: โอเคครับ
2: เพราะนั้นอย.ถึงบอกว่าถ้าเราไปตรวจเองเนี่ยจริงๆมันมีความซับซ้อนหลายอย่างถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแม้แต่วิธีที่เป็นสวอปเนี่ยครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเก็บซ้ำใหม่ต้องทำอะไรหลายอย่างเพราะนั้นจึงไม่แนะนำว่าให้ซื้อมาตรวจเองเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วหรือว่าความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับ 100% เหมือนวิธีเรียลไทม์ PCR เพราะนั้นมันอาจจะเกิดผลบวกปล
1: อม
2: ผลลบได้ถ้าคุณสงสัยว่ามีความเสี่ยงกับการติดเชื้อเนี่ยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆตอนนี้การวิธีสวอปเนี่ยเรามีที่เป็นไดทูเยอะแยะเลยไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลครับบางคนกลัวว่าเข้าไปแล้วจะติดจริงๆไม่จำเป็นซึ่งรวดเร็วมากขับรถไปสวอปในรถของเราเชื้อก็อยู่ในรถของเราเนี่ยนะครับถ้าเราติดก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็กลับไปสักพักหนึ่งก็จะมีการรายงานผลกลับไปซึ่งรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่างไรก็ไปโรงพยาบาลครับไปตรวจเกี่ยวกับ
1: โควิด19ทีนี้อีกอย่างนึงครับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ว่าน้ำยาเนี่ยอย.อนุญาตให้ขายเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของสาธารณ

0: น้ำสุกเท่านั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วไอ้ที่น้ำยาที่เขาขายกันในเน็ตนี่น้ำยาอะไรครับ
1: ก็น่าจะเป็นน้ำยาที่สั่งนำเข้ากันไปเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วตามที่บอกคือจะต้องไปผ่านการประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก่อนว่าน้ำยานี้มีคุณภาพจริงสามารถใช้มาตรวจได้เสร็จแล้วทางบริษัทเนี่ยก็จะเอาใบที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกให้เนี่ยไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย.อย.ก็พิจารณาแล้วถึงขึ้นทะเบียนเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับว่าต้องใช้หรือขายให้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นด้านการแพทย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้ขายกับประชาชนทั่วไปเพราะนั้นที่เข้ามาเนี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสั่งเข้ามาเองซึ่งอันนี้จริงๆก็ไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดจะเป็นผลเสียต่อตัวคนตรวจเองหรือว่าญาติที่อยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่จริงๆตัวเองอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมาแล้วก็เป็นไปได้ครับ
0: และผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในอินเทอร์เน็ตดีๆก็มีครับไอ้ที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้น้ำยาแบบน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วคุณก็หยดอ้าวไม่เป็นเรียบร้อยทุกคนรับไปญาติเยอะผู้ใหญ่ของคุณรับไปคราวนี้แหละครับสนุกกันเลยทีนี้แต่อาจารย์ครับ2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย.ก็อนุญาตให้ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องใช้ที่โรงพยาบาล
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำไมเขาถึงได้อนุญาตให้ใช้ครับ
1: ครับก็คืออย่างตัวตรวจแอนติเจนเนี่ยเนื่องจากมันตรวจได้รวดเร็วแล้วก็ตรวจได้ในปริมาณที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยเพราะนั้นแลบที่ไม่มีเครื่องอย่างที่เราบอกว่าเรียลไทม์ PCR อย่างเงี้ยครับ ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็บอกผลได้เบื้องต้นแต่ในกรณีที่ผลตรวจเจอก็จะต้องมาทำการ
0: แบบนี้อีก1ครั้งอยู่ดี
1: ใช่ครับใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยัน
0: อย่างพวกนี้นี่กี่ชั่วโมงกี่วันรู้ผลครับอาจารย์
1: จริงๆแล้วถ้าตัวการตรวจเองเนี่ยมันระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงก็ได้ผลครับ
0: แล้วอย่างสวอปที่ไอตัวแม่นที่สุดนี่เท่าไหร่ครับอาจารย
1: ์ประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการทำนะครับ
0: อาจารย์ครับ 4-5 ชั่วโมงนี่เราทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มสวอปไปเลยครับ
1: อ๋อครับก็คือเมื่อเราได้สวอปมาเรียบร้อยใช่ไหมครับมีตัวเชื้ออยู่เรียบร้อยเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องสกัดคือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวไวรัสเนี่ยออกมาก่อนประกาศอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามปริมาณคือเครื่องที่ใช้ทั่วไปนะครับรันทีหนึ่งได้ประมาณ100ตัวอย่าง
0: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าตัวอย่างเยอะก็จะใช้เวลาในการต้องดูดน้ำยาตัวนี้มาผสมตูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เวลานานหน่อยก็โดยคร่าวๆก็ประมาณสัก1ชั่วโมงก็จะได้ตัวอย่างสมมุติว่า100ตัวอย่างหลังจากที่ได้สารพันธุกรรมแล้วเราก็จะไปเอาเข้าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเครื่องตรวจ PCR เครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนเชื้ออย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 4จนเป็นล้านตัวก็จะให้เครื่องนี้มันสามารถตรวจจับได้ว่าคุณมีเชื้ออยู่ในแซมเปิลจริงหรือเปล่าอันนี้ใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณ3ชั่วโมงเพราะนั้นจริงๆแล้วก็รวมทั้งหมดขั้นตอนก็จะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะได้ผลออกมาอันนี้เราไม่ได้รวมเวลาในการขนส่งอะไรนะครับก็คือเป็นเวลาที่อยู่ในห้องแลบเท่านั้น
0: ถ้าทำกับข้าวก็คือนับแค่เวลาสับหมูใส่ผักผัดใส่ลงจานเราไม่นับว่าเช้าตีห้าเนี่ยเราต้องตื่นไปตลาดนะกลับมาทำเสร็จปั๊บฉันต้องล้างจานอะไรอีกนะซึ่งหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วต้องรอเป็นวันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากช่วงนั้นมีคนมาตรวจเยอะใช่ไหมครับอาจารย์แล้วรอบหนึ่งได้ร้อยท่าน
1: ประมาณเนี้ย
0: ร้อยท่านร้อยท่านแสดงว่า1วันอ่ะถ้าสมมุติว่านักเทคนิคการแพทย์ไม่หลับไม่นอนกันเลยวันนึงก็ได้แค่6รอบ6 4 24
1: 6รอบน่าจะลำบากส่วนใหญ่ที่ทำกันจริงๆเนี่ยก็คือสูงมากเลยก็ 3-4 รอบก็เยอะแล้วครับ
0: เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นคนนะครับต้องนอนเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็มันต้องมีช่วงที่

0: วิเคราะห์ผลแปลผลรายงานผลอะไรอีกเพราะนั้นจริงๆนะสมมุติว่าถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ5ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงพักสักหน่อยก็ 3-4 รอบนี่ก็เยอะมากแล้วครับ
1: เอ๊ะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แวบนึงครับคืออ่ะสมมุติเราทำไอการเทสเนี่ย5ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับต้องส่งผลด้วยแสดงว่าเราต้องเอาไอ้ร้อยหลอดมานั่งทำรายงานต่อด้วยอย่าง
0: นี้ใช่ครับต้องดูต้องพิจารณาผลต้องแปลผลเพราะว่ามันไม่ใช่ผลออกมาปุ๊บเราเอาผลไปใช้ได้เลยต้องบอกว่าถ้าค่าอย่างเงี้ยมันถือว่าตรวจพบหรือตรวจไม่พบเกิดปัญหาอะไรเราจะทำการตรวจซ้ำไหมจะเก็บจากผู้ป่วยใหม่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำยังไงให้ผลที่ออกไปแล้วถูกต้องที่สุด
1: เอาละครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ๊ยทำไมช้าจังงูนี่ท่านลองอดนอนดูสักวันนึงก่อนแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจอ๋อโอเคทีนี้ครับอาจารย์มันมีหลายๆคนที่สมมติว่าเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ตรวจหาภูมิต้านทานหรือว่าแอนติบอดีนี่ฉันซื้ออันนี้มาเทสที่บ้านเองว่าเอ้ยไอที่ฉันไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยมันมีภูมิหรือยังอันนี้คือมันบอกผลได้ไหมครับ
0: คือต้องเข้าใจหลักการของการฉีดวัคซีนกับการได้รับเชื้อนะครับ
1: ครับ
0: คือแอนติบอดีที่ตรวจสำหรับแรปปิดเทสในอันแรกเนี่ยมันตรวจหลังจากที่เราติดเชื้อ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าเรามีภูมิคุ้มกันหลังจากการติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งจริงๆชนิดของแอนติบอดีคือแล้วแต่ชุดตรวจนะครับ ที่จะตรวจเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมๆกันแต่ว่าไม่ได้ตรงกับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวิธีที่จะตรวจภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องตรวจโดยน้ำยาที่ตรวจโปรตีนแอนตี้ต่อสไปค์โปรตีนซึ่งแอนตี้สไปค์โปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งมันจะมีหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าดูแผ่นภาพเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเชื้อ
1: ครับ
0: ตัวเชื้อโควิดใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าเวลามันตัวนี้มันมีโปรตีนอยู่เยอะเลย
1: ครับ
0: โปรตีนแต่โปรตีนที่สำคัญนะที่เข้าไปสู่ในร่างกายแล้วจะทำให้เราติดเชื้อคือสไปค์โปรตีนหรือโปรตีนหนาม
1: ครับ
0: หรือว่า S โปรตีนนะครับตัวนี้มีความสำคัญคือเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเราเซลล์มนุษย์เนี้ยจะมีแขนที่ยื่นมาสมมุตินะครับ เซลล์จะมีตัวเนี้ยมันจะไปจับกับตรงนี้แล้วก็มุดเข้าไปในเซลล์เรานะครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราติดเชื
1: ้
0: อแต่ถ้าหลังจากเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสไปค์หรือเอสโปรตีน
1: ครับ
0: มันก็จะมาจับตรงสไปค์โปรตีนของเชื้อเนี่ยทำให้มันไม่สามารถมาจับกับตรงนี้แล้วมุดเข้าไปในร่างกายได
1: ้
0: จริงๆแล้วเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนในไวรัสหลายชนิด
1: ครับ
0: ซึ่งบางชนิดก็ไม่ได้มีผลในการป้องกันการติดเชื้อเพราะนั้นตัวที่มีผลต่อป้องกันการติดเชื้อปัจจุบันทางวิชาการเนี่ยเราจะเป็นชนิดเอสหรือสไปค์โปรตีน
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ชุดแบบที่แบบที่ใช้กันในแรปปิดเทสที่ตรวจแอนติบอดีเนี่ยมันก็อาจจะมีตรวจโปรตีนชนิดอื่นด้วยซึ่งไม่ได้เป็นตัวที่เป็นเอสโปรตีน
1: ไม่ได้มาบล็อกเจ้าโควิด19ของเราเนี่ยแหละ
0: นั้นก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเรามีภูมิหรือไม่มีภูมินะครับเพราะนั้นวิธีที่ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มมีที่จะให้บริการตรวจกันแล้วนะครับ
1: ผมสรุปงี้แล้วกันครับคือถ้าโควิดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนงูเข้าบ้านเมื่อพองูเข้าบ้านปั๊บเนี่ยร่างกายคุณก็จะเรียกดับเพลิงตำรวจเรียกกู้ภัยเรียกทีมหมอเรียกทุกอย่างมาหมดเลยครับเรียกคนจับงูด้วยเต็มออกันเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วคือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนว่าพองูเข้าบ้านปั๊บไม่ต้องมาออครับดับเพลิงไม่ต้องมาตำรวจไม่ต้องมาเอาตัวเดียวก็คือคนจับงูชุดนี้จะมองไม่เห็น
0: ใช่
1: ไหมครับคือมันต้องใช้อีกชุดนึงที่เขาดูออกว่าอ๋อนั่นไงคนที่ใส่ชุดกู้ภัยสีน้ำเงินเดินเข้าไปแล้วเขาไปจับงูได้

0: แต่เจ้าชุดนี้คือไม่สนใจคือใครออหน้าบ้านมันบอกเอ้ยนี่ไงมีภูมิแล้วแต่ภูมินั้นอาจจะจับภูมิไม่ได้
1: ใช่ครับเพราะนั้นต้องเน้นว่าเป็น neutralizing antibody ซึ่งส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเป็น S หรือ spike protein เนี่ยครับ

0: เขาตรวจแอนติบอดีชนิดไหนก็จะต้องเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น
1: สไปค์
0: ใช
1: ่คุณจำไปคำเดียวก่อนคุณจำสไปค์ไม่ได้คุณจำเอสไปก่อนก็ได้อย่างน้อยคุยกับหมอง่ายขึ้นอันนี้ตรวจเอสโปรตีนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเคครับสรุปครับคุณผู้ดูครับอย่างที่อาจารย์บอกไปครับคือเอาชัวร์ที่สุดก็ต้องเป็นคุณหมอเขาทำให้เนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้ว อยากจะฝากไปถึงทุกคนว่าเอ้ยแม้มันจะสะดวกก็จริงนะครับเร็วก็จริงราคาถูกก็จริงซื้อหาง่ายก็จริงแต่เหมือนที่อาจารย์บอกครับตรวจถูกบ้างผิดบ้างไอที่เป็นกลายเป็นไม่เป็นไอที่ไม่เป็นกลายเป็นมั่วซั่วไปหมดทิ้งสร้างปัญหาทั้งตัวคุณเองญาติคุณไปเจอคุณหมอที่หลังมีปัญหาอีกหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบๆคุณทุกวันนี้ที่คุณขึ้นรถเมล์กับเขานั่งแท็กซี่ไปกับเขาเนี่ยครับมันจะมีปัญหายาวนะครับสำหรับวันนี้ซื้อเก่งขอขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาคุยกันรอติดตามครับวันนี้ผมและอาจารย์ก๊อฟขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับบ๊ายบายครับ

0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: จากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

รับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตและในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ1เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง2สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3

0: ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
1: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
0: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น AppleAlphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
1: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีนี้จะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีนี้พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี
0: ้
1: ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
0: ้
1: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพนักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่

0: เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
1: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
0: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่อนหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยที่เรียกว่า R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได
1: ้
0: อันนี้ครับทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
1: อ
0: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับดังนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
1: ่
0: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับแต่นี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึงสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วไป SME ทั่วไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
1: ้
0: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
1: อ
0: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างจากทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
1: ้
0: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
1: ้
0: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของหรือเงินทุนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่าง Venture Capital เขาไม่ได้เข้ามากืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า Exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของ ID อันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2 ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
1: ค
0: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม
1: ่
0: ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมีสองอย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
1: ้
0: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้

0: กลือแร
1: ่
0: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับนะมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้วิธีลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าพิษกระปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนรับพิเศษเขาก็เลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่าง
1: ๆ
0: ไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
1: ่
0: ปรากฏพอเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขาม ี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบริบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
1: ้
0: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตเขาบอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วนะคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรก็ได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหาเวนเจอร์แคปิตอลยังไงมี
1: ค
0: ลาวด์ฟันดิ้งรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้น
0: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดีๆขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่ๆ
0: สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้าอยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับ ค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่ๆ
1: แล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที
0: ่
1: ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊ในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะ
0: คะ
1: ก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ5-600 คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไป
0: อ
1: ันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่สตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
0: แม
1: ทชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะ
0: คะ
1: ก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่าง
0: ๆ
1: เข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะ
0: คะ
1: เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะ ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกๆทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานการผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรมStartup Fundamental Course ซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Startup เนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
0: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันใหม่
1: ถูกค่ะเพราะว่า
0: ให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
1: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได้
0: นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
1: ังไง
0: กันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นเจ๊กอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมาก
1: เราก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊ให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
1: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะ

0: นี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำว่าเธอฉันเวลาเราคุยกันเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนทีละคนที่กระดานนะคะคนแรกเด็กชายสอนศักดิ์ค่ะนักเรียนคะคำนี้ใช้พูดกับใครคะ
1: หนูทนไม่ไหวแล้วนะพี่ตำรวจพี่ตำรวจต้องช่วยหนูนะเนี่ยมันมาขโมยของที่ร้านหนูเนี่ยตั้ง3ครั้งแล้วอะหมดกันพอดีกำไรนี่มีน้อยอยู
2: ่จะเย็นๆนะน้องนงไว้พี่จะรีบจัดการให้นะ
1: พี่ตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะจ๊ะว่าพี่ตำรวจอะจะช่วยหนูอะ
2: พี่สัญญาจ้ะไว้พี่จะรีบลากคอมันมาให้ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยจับได้เนี่ยต้องจัดการให้หนัก
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยหนูอะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พี่ตำรวจนะหนูจะแย่แน่ๆเลยจ้ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องมันเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากๆเลยจ๊ะงั้นใช้พี่ตำรวจนั่งได้ตามสบายเลยนะจ๊ะพี่ตำรวจใจดีจังเลยร้อนนะจ๊ะวันเนี้ยร้อนจริงๆเลยจ้ะ
2: ร้อนจ้ะร้อนนี่โอมจำไว้นะลูก

0: อาชีพตำรวจของพ่อเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเราเจอผู้หญิงเดือดร้อนเรายิ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เราต้องดูแลและปกป้องแต่ลูกอย่าไปบอกแม่นะบอกมาลันเจนงรู้เปล่านะไปขึ้นรถแล้วน้องนงพี่กลับก่อนนะจ๊ะเรื่องที่บอกไว้เดี๋ยวพี่รีบจัดการให้นะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายต่อไปเด็กหญิงปวีนาค่ะ
0: เฮ้ยเองใจเย็นๆนะเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวข้าตรวจสอบดูก่อนว่าใครผิดใครถูก
2: โอ้จ่ายังจะต้องดูอีกเหรอมันขับออกมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไม่เปิดรถผมก็เก่าๆเนี่ยพังเนี่ย
0: เอ้ยแต่ถึงยังไงนะข้าก็ความข้างเดียวไม่ได้เพราะข้าไม่อยู่ในเหตุการณ์แถมพยานก็ไม่มี
2: จ่ายังจะเอาพยานอีกหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยหน้ามันแดงพูดจาไม่รู้เรื่องเงี้ยมาเอามาหรือเปล่าจ่าดูไม่ออกเหรอ
0: แต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องเช็คดูก่อนไปเองยืนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะจับเองข้อหาทำร้ายร่างกาย
2: อ้าวทำไมผมกลายเป็นคนผิดอ่ะผมผิดอะไร
0: อ้าวแล้วนี่อะไรอยู่ในมือเองอะฮะเนี่ยฟาดทีเดียวถึงตายเลยนะเว้ย
2: จ้านี่มันอะไรรถผมมันพังผมหยิบมาให้จ่าดูว่ามันเสียหายเนี่ย
0: เหรอ
2: โอ้ยโด
0: ขอโทษคุณครับคุณครับ
3: ครับผม
0: ขอเชิญลงจากรถก่อนได้ไหมครับ
3: ผมลงไม่ได้จริงๆครับจ่าผมรีบมากเลย
0: โอ้โหจะรีบไปไหนกันล่ะครับเกิดเรื่องขนาดนี้ขอช่วยลงมาก่อนหน่อยครับ
3: ผมลงไม่ได้จริงๆครับ
0: โอ้โหลงมาก่อนนะครับคุณมันจะได้จบๆกันไปครับนะครับเชิญก่อนครับ
3: ผมลงไม่ได้จริงผมขอร้องครับ
0: โอ้โหผมก็ขอร้องขอเชิญลงมาก่อนนะครับครับเชิญครับเชิญลงก่อนครับโอ้โหว่าแล้วเชียว
3: อย่าว่างุ้นงี้เลยจ้าช่วยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมช่วยค่ากาแฟจ่าแล้วกันนะ
1: ต่อไปเด็กหญิงอภิชยาค่ะนักเรียนคะคำนี้เป็นคำที่ไม่เพาะนะคะนักเรียนไม่ควรนำมาใช้เราควรพูดกันเพราะเพราะเข้าใจไหมคะ
0: เฮ้ยมึงนั่งทำอะไรกันเนี่ย
4: นั่งเล่นครับ
0: นั่งเล่นเหรอโอ้โหนี่ครบเลยนะทั้งเหล้าเบียร์บุหรี
4: ่ฉลองกันนิดหน่อยเอง
0: ไม่นิดหน่อยละมั้งหน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยนะไหนลุกขึ้นดิ
4: จ๋าทำไงรถตัวผมทำไมผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรอกครับ
0: ใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีฮะอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เหล้ากับบุหรี่หรอกละมั้ง
4: ผมเหมือนขี้ยาตรงไหนครับจ๋า
0: สารลูกอย่างพวกมึงเนี่ยนะดูดิแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยเกงในใส่เปล่า
4: จ๋ามองคนที่ภายนอกนี่หว่า
0: เฮ้ย
4: เดี๋ยวใจเย็นครับจ่าก
0: วนเหรอ
4: ใจเย็นถ้าจ่าอยากจับคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไปจับที่ไหน
0: ฮะว่าไงนะ

0: เฮ้ยมึง
1: ว้าวมาได้ไงเนี่ยจ่า
0: อยากขยับนะโอ้โหนี่เต็มเต็มเลยนะ
1: ใจเย็นจ่าขอคุยโทรศัพท์ครับ
0: เดี๋ยวอย่าคิดนะว่าจะรอดนี่มึงยังจะโทรศัพท์อีกเหรอฮะ
2: เฮ้ยมึงอยู่ไหนวะ
3: ขอโทษทีนะครับคือผมไปฉี่มาฮะใจเย็นนะจ๊ะผมเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอ่ะ
0: มึงเป็นใครวะ
3: เดี๋ยวจ่าคุยกับคนในสายแป๊บนะครับ
0: ฮัลโหลใครครับ
4: เฮ้ยสมหมายนี่หัวหน้าเอง
0: หัวหน้าเหรอครับว่าไงครับหัวหน้า
4: เฮ้ยออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนนี้เลยนะนั่นมันลูกสสกำพลด้วย
0: เอ้หัวหน้าครับผมพบยาเสพติดด้วยนะครับ
4: เอาหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
0: ครับครับหัวหน้าได้ครับ
5: คนต่อไปเด็กหญิงอาทิตยาค่ะ
6: สวัสดีครับท่าน
7: ครับสวัสดี
6: เสร็จเรื่องหรือยัง
7: เรียบร้อยครับท่าน
6: งั้นผมขอตัวนะ
7: ครับท่าน
6: สวัสดีครับ

ทั้งหมดทั้งพร้อมพะโล้

0: ผมที่ดินที่ชาวบ้านยึดของบริษัทไป
1: ลูกค้าเข้าใจผิดฉันจนยกเลิกสัญญาไปหลายคน

0: ผมชื่อเด็กชายชวิตสุวพานิชป.5/2ผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: ข้อหาอะไรล่ะ
0: คุณครูตีผมหน้าห้องหาว่าผมขโมยของเพื่อนแต่ผมไม่ได้ทำครับ

0: ามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: แล้วเรามีพยานหลักฐานอะไรบ้างล่ะ

0: ยานของผมครับอังรีอยู่กับผมตลอดและรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนขโมยไป
1: ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อย
0: ตอนเช้าผมนั่งกินอาหารกับองรีที่โรงอาหารพอขึ้นห้องมาคุณครูลัคนาก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยสมุดการบ้านเพื่อนและตีผมหน้าห้องเรียนครับ
1: เป็นอย่างที่เพื่อนเราว่าเลยไหมวันที่เกิดเรื่องเราสองคนเจอกันก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหม
0: ใช่
1: เราสองคนไปกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหาร
0: ใช
1: ่ขึ้นมาบนห้องพร้อมกันด้วย
0: ใช่
1: ชวิตเป็นคนเอาสมุดการบ้านเพื่อนไปซ่อนโดยไม่บอกอองลีใช่ไหม
0: ใช่
2: ผมว่าเราสองคนไปโต๊ะกันมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม
0: ่ผมอ่านมาแล้วจรรยาบรรณของทนายต้องไม่ปฏิเสธลูกความไม่ใช่หรอครับผมมีเงินจ้างทนายด้วย
2: จรรยาบรรณเขามีเอาไว้ใช้กับคนที่โตแล้วผมว่าเรากลับไปโตมาก่อนแล้วค่อยคุยกัน

มันก็แค่เรื่องเด็กๆกันนะ

128บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ

0: ทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือแม้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได
1: ้มาตรา15สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
0: ผมมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายรับรองผมโตแล้วคุณจะช่วยฟ้องครูลัคนาให้ผมได้ไหมครับ
2: คดีแบบนี้ไม่มีใครกระทำกันหรอก
0: ผมถูกตีหน้าห้องเพื่อนในห้องไม่คุยด้วยไม่มีใครให้เล่นฟุตบอลด้วยพ่อแม่ก็ดุผมบังคับให้ผมไปขอโทษเพื่อนทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำผิดคดีแบบนี้ยังไม่สำคัญพอให้ทำ

0: โฉนดที่ดินของที่บ้านถูกคนรู้จักของพี่ชายเอาไปจำนองแต่ว่าที่บ้านเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าธนาคารมีใบสั่งมาว่าจะยึดบ้านภายในอีกไม่กี่วันค่ะ
1: นี่ครับเอกสารของคนที่บอกว่าตัวเองไม่ผิดผมไปหามา
2: แต่คดีนี้มันแพ้นะ
1: ผมไม่แพ้หรอกผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ผิด
2: จำเลยคดีนี้เขาไม่ผิดผมรู้เพราะผมเป็นคนทำคดีนี้เองเราอาจจะไม่ได้ทำก็จริงแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมากพอให้คนเชื่อความจริงมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะความยุติธรรมมันน่ะแค่เรื่องหลอกเด็ก
1: ถ้าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงศาลจะมีไว้ทำไมคุณจะเป็นทนายทำไม
3: เคลียร์เอกสาร

0: ากการที่ผมตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานแล้วพยานคนล่าสุดมีน้ำหนักมากและเมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ผมเชื่อว่าการยื่นฎีกาครั้งนี้มีโอกาสชนะสูงมากครับ
1: ถึงฎีกาแล้วถ้ายังไม่ชนะอีกแม่จะต้องติดคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
0: เอาอย่างนี้ครับขอให้คุณสบายใจได้คดีนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคุณทองดีเป็นแพ้รับบาปเพราะฉะนั้นถ้ายื่นฎีกาแล้วผมเชื่อว่าโอกาสแพ้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
2: หลังจากที่ต่อสู้คดีมาเป็นเวลานานวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วว่านางทองดีสหมิตรเอเย่นค้ายารายใหญ่ผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดจริงและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต

0: คุณอาทิตย์คะเมื่อสักครู่ลูกสาวคุณทองดีโทรมาบอกว่าจับผู้ต้องหาในคดีได้เพิ่มและให้กันว่าคุณทองดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
1: นัดลูกสาวยายทองดีมาพบผมได้เลยและขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้ด้วย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS 202เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่าง

0: ประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34วันนี้เวลา 9:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26มิถุนายน2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards ผู้ได้รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีการรับคุณในการจัดการประชุมโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวมีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรวมกว่า450เรื่องในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีจะแสดงพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปิชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเทศกาลผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:10 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระโอโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระบรมโอกาสให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569และประทานพระบรมโอกาสให้นางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569จากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26มิถุนายน2569สลับโหรบูชาเทพยดานพพรเคราะห์นวคหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรม

เป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควรประพฤติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนาหากผู้ใดได้ศึกษาความหมายอย่างถ่องแท้ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้เวลา 9:00 น.ณอาคารสิริภักดีธรรมวัดพยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรี

เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดพยุรวงศาวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนโดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน74รูปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันจะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปสำหรับวัดพระยุวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาธิกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้านะห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มมีสมาชิกรวม961รายมีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชลประทานทั้งหมด 24,982 ไร่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคาองคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกรวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบ

ประมาณ 2,558 เพื่อให้สามารถส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงประกอบด้วยการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นเดี๋ยวเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหวามกอได้สำเร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจำนวน 26,365 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและส่งน้ำไปยังบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีน้ำใช้เพียงพอในกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านได้อีกด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่3บ้านไร่3สีตำบลวังสมบูรณ์จากเดิมราษฎรใช้น้ำจากสระน้ำเก็บน้ำวัดเขาลานที่มีปริมาณความจุเพียง 15,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดเขาลานให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นเป็น 40,000 ลูกบาศก์เมตรสำหรับเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาหมู่บ้านและดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำตามแนวร่องน้ำข้างถนนจำนวน1แห่งพร้อมท่อลอดถนนเพื่อทดแทนน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงสระเก็บน้ำวัดเขาลานส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อรับฟังการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองมุ่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาสำหรับโรงเรียนบ้านบางเลงอำเภอลองได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเลียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าลวดลายเฉพาะที่สืบทอดมายาวนานโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนส่วนโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม1ห้องเรียน1คุณธรรมมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมะบิหรือผีตองเหลืองในสังคมอยากมีความสุขอาทิกิจกรรมรักการอ่านสู่โลกสารานุกรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห้อมปักถักกวาดโอกาสนี้องคมนตรียังได้ชมโครงการพัฒนาคุณภาพดินจัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการปลูกผักสดทานเองภายใน7วันถึง14วันสามารถใช้

ดุที่หาได้ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเลียงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ต่อจากนั้นองคมนตรีรับมอบโซลาร์เซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบังเลียงตรีเดินทางไปยังโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าสิ้นตีนจกปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์และกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่ป้อที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคลิกจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระขนีนาถกรุงนครวัดวสันตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดราชประเขากรุงเทพมหานครวัดหนองแดงวัดพระนารายมหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมชิมาวาสวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองจังหวัดชุมพรทางนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่25มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่26มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชินีหน่วยงาน5เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดูสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจารึกพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรม
มันวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศากัตยานอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วย

0: กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางวันนี้ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟในกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวม62รายสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจก่อนกลับคืนสู่สังคมการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์โครงสร้างและส่วนประกอบการออกแบบติดตั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาและการประมาณราคาติดตั้งเมื่อจบหลักสูตรที่อบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับการอบรมจิตอาสาด้วยเช่นการทำอุปกรณ์ยางยืดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปัจจุบันคณะทำงานโครงการได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มองในมุมมองของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอทุ่มเทช่วยเหลือแล้วก็ใช้สรรพกำลังทุกอย่างในการทำงานเพื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลคนไร้บ้านครับคุณผู้ชมช่วยเหลือคนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะไม่หวังสิ่งตอบแทนครับนอกจากนั้นครับให้ความรู้เด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสเรียกร้องสิทธิที่สำคัญครับทุกวันนี้ความหลากหลายทางเพศมันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าคุณจะอยู่เพศไหนก็ตามทุกคนต้องมีสิทธิและเสรีภาพเท่ากันเธอคนนี้ขับเคลื่อนมาตลอดนะครับทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ทำอาชีพพนักงานขายบริการอิสระเรื่องราวทั้งหมดครับต้องมาพูดคุยกันเริ่มต้นอย่างไรขับเคลื่อนสังคมอย่างไรครับวันนี้พาไปทอล์กกันนะครับกับทางคุณอัชราสอนวารีเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนให้เกียรตินั่งอยู่ข้างๆผมขณะนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้ทางคุณอัชราเล่าถึงเรื่องราวก่อนว่าเข้าไปทำงานกับทางมูลนิธิอิสระชนยังไงครับจุดเริ่มต้นตรงนี้
2: จุดเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่ประมาณปี51ค่ะก็คือมาฝึกงานที่มูทีค่ะกับคณะพอดีเรียนเรื่องคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร
1: ์
2: ค่ะก็เลยมาฝึกงานที่นี่แล้วได้เริ่มทำงานแล้วก็เจอเคสนึงที่รู้สึกว่ามันอยากค้นหาแล้วทำให้รู้สึกว่าเรามองมิติของคนไร้บ้าน
1: ค
2: ือถ้าพูดตรงๆอ่ะคนไร้บ้านจะเป็นคำที่คนไทยคุ้นชินแต่อิสระชนทำงานมา10กว่าปีเนี่ยเราพบว่า เราใช้คำว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเพราะว่าไม่ใช่มีแค่คนไร้บ้านแต่มีหลากหลายไม่ว่าจะคนไร้บ้านคนเร่ร่อนพนักงานบริการอิสระค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มาทำงานตรงนี้
1: จากนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีจิตใจที่จะบริการสาธารณะคนอื่นในตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนมองว่ามันยากไหมกับการที่บางทีเขาอาจจะมีความชอบมีความรู้สึกต้องการความเป็นอิสระเมื่อสักครู่ที่บอกกันเนี่ยการที่จะเข้าไปคุยกับคนกลุ่มเหล่านี้ทำงานยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆอิสระชนลงไปเป็นเพื่อนเขาอะค่ะคือหลายอย่างเนี่ยหลายครั้งเราจะได้ยินว่าเฮ้ยคนเหล่านี้รักอิสระแบบไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครมีบ้านแล้วไม่ยอมอยู่อะไรแบบเนี้ยพอเราคนไปเข้าคนพบจริงๆอะค่ะเขาไม่ได้รักอิสระแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทำให้เขาออกมาณวันนี้เราเรียกมันว่าปลายปัญหาของระบบสวัสดิการสังคมไทยไม่ว่าคนชราที่อยู่เดียวณวันนี้เบี้ยยังชีพแค่600บาทยังไม่มีสถานดูแลของรัฐที่เป็นแบบไม่เสียตังค์อะไรเงี้ยค่ะบ้านบางแคก็คิวเป็นพันอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่มีเงินเกษียณเดือนละ 20,000 มันก็ไม่สามารถจะมีที่ดูแลได้หรือไม่รวมปัญหาผู้ติดเตียงอะไรเงี้ยก็จะทำให้คนถูกทิ้งไม่อยู่ในถนนเพิ่มมากขึ้นหรือรวมถึงคนที่ถูกทำลายเซลล์เอสติมของตัวเองคือบางคนเนี่ยถูกกดดันในครอบครัว
1: มีความเครียด
2: ใช่ไหมหรือว่าที่ตอนนี้เราจะเห็นในภาวะของซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ผลักตัวหนีจากสิ่งที่ตัวเองเป็นออกมาเป็นคนไร้บ้านหรือคนที่อยู่ในคนในที่สาธารณะแต่พอมีคนเข้าไปทักแบบไม่รู้จักอย่างเงี้ยเขาก็จะปฏิเสธโดยที่ไม่อยากจะตอบเรื่องราวของตัวเองก็เลยใช้คำว่ารักอิสระพอคนโดนเจอพูดว่ารักอิสระเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะคุยกับคนไร้บ้านแล้วแต่เราค่อยๆฝังตัวในความเป็นเพื่อนค่อยๆไปไม่ต้องจี้ว่าทำไมถึงออกมาแต่ใช้ความเป็นเพื่อนกันเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ต้องการมีใครสักคนที่รับฟัง
1: เป็นที่ปรึกษาใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะก็เลยทำงานในลักษณะนี้มาจนเราพบว่าอ๋อคนมีสาเหตุออกมาแต่ละคนแตกต่างกันก็ค่อยๆต่อจิ๊กซอหรือแก้เขาคืนสู่สังคมค่ะ
1: คืองานลักษณะแบบนี้หลายคนก็จะบอกว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับมีใจก่อนแล้วบางทีการที่จะไปเรียนรู้ความรู้สึกความนึกคิดของอีกคนคนหนึ่งเนี่ยการที่มีจิตสาธารณะลักษณะแบบนี้นะครับบางทีลงไปมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนไหมว่าจะเข้าไปคลุกคลีกับเขาเราอาจจะยังไม่แสดงตนเลยการเข้าไปเป็นเพื่อนคนเหล่านี้มีทริคไหมครับว่าจะต้องมีจิตวิทยาอะไรยังไงบ้างครับ
2: จริงๆอย่างที่พิธีกรบอกอะค่ะก็คือต้องมีใจก่อนคือไม่ตัดสินหรือไม่ฟังธงออกมาว่าเฮ้ยคนไร้บ้านเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้เลยเราต้องการว่าสร้างบ้านแล้วจบอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆประเทศไทยมีบ้านที่ล้างเยอะนะแต่ว่าคนจับเข้าถึงหรือว่าคนได้โอกาสเข้าถึงยากอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีธงมีใจที่จะมาทำเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยการไม่ตัดสินใครเลยก็ลงมาค่อยๆเรียนรู้ไปอะค่ะอย่างเช่นเวลาอิสระชนจะสื่อสารกับอาสาสมัครค่ะจะบอกว่าเหมือนคุณเข้าปีหนึ่งใหม่ๆไม่ได้เป็นเพื่อนรู้จักกันไม่ต้องมีอะไรมากก็แค่ทำความรู้จักเบื้องต้น
1: เรียนรู้กัน
2: เรียนรู้กันไปแล้วพอมันจะมีคลิกนึงที่ทำให้รู้สึกว่าอ๋อเขาอยากคุยกับเราหรือคนนี้สม่ำเสมอจริงใจที่จะมาเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยๆแก้ไขแล้วเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยไปผลักดันเชิงนโยบายหรือเชิงป้องกันว่าสถานการณ์ตอนนี้ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสถานการณ์ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งเยอะขึ้นผู้ป่วยติดเตียงเยอะขึ้นเราก็จะเข้าไปผลักดันในเชิงนโยบายต่อไปด้วย
1: การเข้าไปผลักดันตรงนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแน่นอนแหละมันต้องมีผู้นำน
2: ะ
1: ต้องมีเหมือนกับคนที่นำทางไปก่อนการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปทำงานแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเราจะทำให้คนที่เขาไม่เคยสัมผัสคนไร้บ้านเข้าใจเรื่องของคนไร้บ้านได้ยังไงแล้วคือคนไร้บ้านเป็นภาพในเชิงลบของสังคมด้วยเวลาพูดถึงคนไร้บ้านควรจะนึกถึงสกปรกขี้เกียจไม่ทำมาหาก
1: ิน
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็พยายามเอาเรื่องราวที่เขาประสบจริงๆข้อเท็จจริงที่เขาประสบแล้วก็ทำยังไงให้คนรู้สึกว่าคนไร้บ้านเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าอย่างในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายแต่ว่ามันทำให้คนมองเห็นคนไร้บ้านแล้วมีบางคนที่ก้าวขาเข้ามาสู่การเป็นคนไร้บ้านเขาก็เลยเข้าใจความรู้สึกหรือเข้าใจเหตุการณ์ว่าความไม่มั่นคงของสถานการณ์ความไม่มั่นคงในอาชีพความไม่มั่นคงของชีวิตนำสู่อะไรได้บ้างนะคะก็ทำให้เขาเริ่มเข้ามาแบ่งปันมากข
1: ึ้
2: น
1: มีการแบ่งสร้างเครือข่ายรับจิตอาสานี่คือตลอดเวลาใช่ไหมที
2: ่
1: เข้ามาร่วมโครงการทำโครงการอะไรไปแล้วบ้างครับที่ผ่านมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงครับ
2: เราทำโครงการตั้งแต่เราเจอเคสคนไร้บ้านอย่างเช่นเราเจอเด็ก เราก็จะทำเรื่องปันสุขภาพนะคะก็คืออาบน้ำห้องน้ำสะอาดให้เขาไปเรียนนะคะปันอาหารทุกวันอังคารอย่างเงี้ยค่ะปันอิ่มก็คือมีคนทานข้าวในถังขยะแล้วเสียชีวิต

0: เราก็เลยก่อนโควิดเนี่ยมีคนเสียชีวิตปีนึงเฉลี่ยประมาณ20กว่าคนแหละแต่ว่าโอเคคนไร้บ้านอาจจะไม่ใช่เป็นจุดสนใจของสังคมเขาก็เลยไม่ได้ได้ยินส่วนเหล่านี
1: ้
0: เราก็เลยอยากจะทำหนึ่งมื้อที่อิ่มและสะอาดก็เริ่มต้นมาจากเดือนละครั้งขยายมาสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะจนปัจจุบันก็พัฒนาเคสคนไร้บ้านมาเป็นคนทำอาหารตรงนั้นด้วยให้อาชีพคนไร้บ้านบางคนด้วยค่ะแล้วก็มีปันอาชีพอย่างเช่นการส่งเสริมอาชีพหรือการจ้างงานเขาโดยเราเป็นคนจ้างโดยจากเงินบริจาคประชาชนเพราะว่าคนอายุเกิน40ตกงานแล้วเข้าสู่ระบบงานไม่ได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถได้จ้างได้ทุกคนเราก็เลยผลักดันให้กรมแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการเปิดพื้นที่รับสมัครคนไร้บ้านไปทำงานหรือเปิดพื้นที่ให้สังคมที่อยากจ้างงานคนไร้บ้านอะไรเงี้ยค่ะมาเข้ากัน
1: มองถึงจุดนี้เนี่ยอย่างที่คุณอัชราบอกเนี่ยครับเหมือนกับว่าเราเดินคนเดียวลำพังไม่ได้เนาะจะต้องมีคนมาช่วยเหลือส่งไม้ต่อซึ่งกันและกันอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยภาคประชาสังคมก็ต้องร่วมกับรัฐบาลทีนี้การทำงานในส่วนนี้ประสานกันเนี่ยไหนๆรัฐบาลก็เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันซึ่งกันและกันกับเราเนี่ยกับทางมูลนิธิด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้คุยสะท้อนเสียงสู่ภาครัฐยังไงบ้าง
0: ก็จริงๆคือพอมันมีสถานการณ์อย่างเช่นคนนอนอยู่ในถนนเยอะขึ้นคือสังคมในยิ่งยุคเป็นสังคมของออนไลน์เนี่ยคนเริ่มตั้งคำถามเยอะเราก็ในฐานะที่คนทำงานกับคนไร้บ้านซึ่งประเทศไทยมีคนทำงานหรือองค์กรที่ทำงานกับคนไร้บ้านไม่กี่องค์กรค่ะน้อยมากประมาณ3องค์กรอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เรามีส่วนที่เราเข้าไปผลักดันหรือได้คุยในเชิงนโยบายแต่อ่ะโอเคเราก็รู้ว่าข้อจำกัดของเราคืออะไรเราก็เลยดึงภาคประชาสังคมเปิด CSR อย่างฟู้ดเวฟอย่าง CPO หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะมีอาหารที่เหลือทิ้งหรืออาหารที่ใกล้จะหมดอายุแต่ยังไม่หมดอายุอย่างเงี้ยเราก็เลยมาทำโครงการต่างๆ
1: หรืออาจจะเป็นโครงการที่เขาอาจจะตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันเนา
0: ะ
1: ผลสำเร็จจากหลายๆโครงการนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่เอามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผลสำเร็จเราวัดจากอะไรจากคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มคนที่เราเข้าไปดูแลหรือวัดจากอะไรบ้างครับ
0: คือวัดจากสังคมที่มองเห็นกันมากขึ้นเราเห็นว่าคนรู้จักอยากจะแบ่งปันให้คนไร้บ้านมากขึ้นแต่เราก็พยายามที่จะสื่อสารในการแบ่งปันอย่างคนเท่ากันหรือว่าอย่างมีข้อจำกัดว
1: ่
0: าการช่วยเหลือคนไร้บ้านหรือคนได้ตระหนักถึงเรื่องปัญหาของสิทธิสวัสดิการของตัวเองแล้วก็ไม่ตีตาใครก็คือง่ายๆก็คือพยายามส่งเสริมให้สังคมมองคนเท่ากันนะคะเราก็การช่วยเหลือหรือการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองของประเทศค่ะอย่างเช่นรักษาพยาบาลการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้เข้าถึงทุกคนจริง
1: ๆการที่หลายคนเห็นการทำงานแบบนี้แล้วเสียงตอบรับของคนที่แน่นอนแหละทางอิสระชนบอกว่ารับจิตอาสารับเครือข่ายตลอดคนที่เขามองเข้ามาตอนแรกไม่รู้ว่าเราทำอะไรยังไงสุดท้ายแล้วเขาได้เห็นภาพเหล่านี้ขยายความดีต่อคนและชุมชนโดยรอบยังไงบ้าง
0: ก็คืออย่างที่บอกแล้วค่ะก็คือเริ่มจากเราทำให้เขาเห็นก่อนแล้วทำให้สังคมเห็นว่าคนไร้บ้านเป็นคนเหมือนกับเราไม่ใช่อาชญากรหรือไม่ใช่คนที่น่ากลัวค่ะพอเราทำให้เห็นว่าคนไร้บ้านเป็นคนเท่ากันกับเราเนี่ยการช่วยเหลือการแบ่งปันจะเชื่อว่าสังคมไทยอ่ะพอเห็นคนก็อยากจะช่วยอยู่แล้วด้วยความใจดีแต่เราจะเสริมไปนิดนึงว่าการช่วยโดยการมองคนเท่ากันคือมีปัง2ชิ้นก็แบ่งกินเรากิน1ชิ้นเขากิน1ชิ้นอะไรแบบนี้คือความเท่ากันมันอยู่ในระดับนี้ค่ะแล้วก็ไม่กดเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ณวันนี้สังคมไทยเริ่มมองเห็นแล้วเริ่มเข้ามาในจุดนี้มากขึ้น
1: หลังจากนี้นะครับนอกจากสิ่งที่ทำมาต่อเนื่องระยะยาวนะ10กว่าปีใช่ไหมครับที่เข้าไปอยู่กับอิสราเอลโครงการตรงนี้นะฮะจะขับเคลื่อนต่อยังไงบ้างหรือช่วงนี้มีโครงการอะไรใหม่ๆมาอัปเดตไหมฮะเผื่อที่หลายๆคนสนใจจะได้ไปเข้าร่วมกัน
0: จริงๆตอนนี้ถ้ากิจกรรมหลักของเราก็จะเป็นจุดดรอปอินสวัสดิการทุกวันอังคารที่ตอกสาเกเราก็จะรวมภาคีเครือข่ายเลยค่ะมีพม.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่เพิ่งมาเรื่องสวัสดิการมีหมอมาตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็มีการจัดหางานในขณะเดียวกันก็มีโครงการอื่นๆอย่างโครงการถุงปันสุขอะไรเงี้ยค่ะที่จริงเราเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจทุกท่านนะคะเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องถ้าอยากจะมาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกันค่ะ
1: เห็นการทำงานมาเป็นจิตอาสานะครับ10กว่าปีเล่าความในใจนิดนึงของคนทำงานจิตอาสาว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันก็อาจจะมีกระบวนการหรือว่าเงื่อนไขบางอย่างท้อไหมถ้าเจอกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเราจะแก้ไขกับวิกฤตเหล่านี้ยังไงได้บ้างครับคุณจ๋า
0: จริงๆถ้าถามว่าทำงานกับเคสท้อไหมกับเคสอาจจะไม่ท้อบางทีเขาอาจจะเป็นแรงผลักให้เราด้วยเพราะว่าอย่างหลายอาสาสมัครหลายท่านที่เข้ามาเขาก็จะมีความรู้สึกว่ายังมีคนที่แย่กว่าเขาแล้วยังผ่านวิกฤตเหล่านั้นไปได้เป็นกำลังใจให้อาสาสมัครได้ซ้ำแต่โอเคแหละบางทีที่เราไปผลักดันในเชิงนโยบายบางอย่างแล้วมันติดเงื่อนไขหลายๆอย่างเราเห็นข้อจำกัดของหน่วยงานบางหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกอาจจะถอยลงมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็คือดีกว่าไม่ได้ทำอะไรดีกว่าเล็กน้อยๆที่เราได้ลงมือแต่ว่ามันเป็นพลังเหมือนพลังมดอะค่ะหลายๆคนได้ร่วมกันคือเราไม่ได้บอกว่าอาสาสมัครต้องมาเป็นอาสาสมัครที่สนามหลวงที่พื้นที่ที่คนไร้บ้านอยู่เยอะ
1: ค
0: ือเราเชื่อว่าทุกที่มีคนไร้บ้านหรือเราจะทำยังไงไม่ให้คนเป็นคนไร้ที่พึ่งที่ออกจากชุมชนมาเป็นคนไร้บ้านเพราะฉะนั้นอาสาสมัครอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยโดยการดูแลพื้นที่บ้านของตัวเองค่ะ
1: มีตัวอย่างความสำเร็จไหมจากการที่เราไปทำงานแล้วบอกว่าคนเนี่ยคือเป็นแรงบันดาลใจเลยไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความสำเร็จจะต้องนึกถึงกรณีเนี้ยเคสเนี้ยที่เราไปช่วยเหลือเขามีในใจไหมฮะสักเคสหนึ่งขอสักตัวอย่าง
0: จริงๆก็จะเป็นเคสหลายเคสละค่ะ เคสถ้าเคสล่าสุดที่ยังอยู่ด้วยก็คือเราทำโครงการปันอาชีพด้วยรถซาเล้งให้เขาเก็บขยะคือชีวิตของเขาผ่านไม่ว่าจะติดคุกถูกกล่าวหาถูกอะไรต่างๆมาแล้วแล้วถูกครอบครัวไม่ยอมรับกลับบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยแต่วันนี้เขาพูดคำนึงว่าเขาอยากเปลี่ยนเราก็ให้เขาพิสูจน์ตัวเองเดือนนึงก่อนที่เราที่ทางบูติกจะมอบซาเล้งให้แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเรามอบให้นะแต่เราคุณค่อยๆมาผ่อนให้เราคือจริงๆเรามอบให้แหละแต่อยากเห็นความรู้สึกว่าเขาได้เป็นเจ้าของโดยที่เขาไม่ได้ได้ไปฟรีๆอยากให้เขารักษาเขาก็เอาเงินมาผ่อนในขณะตอนนี้เขาสามารถเก็บขยะได้วันละ 4-500 ส่งให้หลานลูกหลานได้แล้วคือประมาณ 4-5 ปีที่เขาอยู่ในรถซาเล้งชีวิตเขาดีขึ้นแม้สุดท้ายแล้วลูกหลานไม่ได้รับเขากลับไปหรือเขาก็ไม่อยากไปเป็นภาระลูกหลานแต่ว่าเขาส่งเงินไปให้หลานได้ทุกเดือนเลี้ยงดูตัวเองนอนบนซาเล้งนั่นคือสิ่งสำเร็จของอิสระชนคือสามารถอยู่ได้ด้วยอย่างมีคุณภาพชีวิตและไม่เป็นภาระเดือดร้อนใคร
1: ครับสุดท้ายฮะความดีต้องมีพื้นที่ยืนคนดีก็ต้องมีพื้นที่ยืนเหมือนกันอยากจะให้คุณจ๋าส่งต่อพลังความดีตรงนี้สู่คุณผู้ชมทิ้งท้ายครับเชิญฮะ
0: ก็จริงๆคือทุกคนทำเพราะอยากจะทำ ทำด้วยความจริงใจอะค่ะคือถ้าทำความดีแล้วได้ดีมันก็น่าจะเป็นเรื่องนึงแหละค่ะแต่ว่าพื้นที่ของการทำอะค่ะเราสบายใจแล้วเรามีความได้ทำมาแล้วเรามองเห็นเพื่อนมนุษย์ที่เท่ากันอะค่ะ
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณจ๋ามากนะครับจากทางมูลนิธิอิสระชนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับในคุณธรรมคุณทำได้ช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: ความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: บุญรอดภูมิปกติเดี๋ยวนี้เอาเลยจักรไหลได้ใจเด็กดีจักรไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
6: ร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมาธิการ
5: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
6: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
5: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

กลับเข้ามาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในคุณธรรมคุณทำได้ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วง Moral Share นะครับเรายังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมต้นแบบครับวันนี้เดี๋ยวพาไป

0: ำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี112หมู่บ้าน90ชุมชน21ตำบลบริหารงานโดยนายบดินทร์เกษมสารนายอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: ก็เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับมันนโยบายที่ท่านอธิบดีได้เคยพูดไว้นะครับที่เป็นนโยบายหลักท่านก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นนะครับซึ่งพอลงมาส่วนของอำเภอนั้นเนี่ยอำเภอก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับจากกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองรวมถึงกระทรวงต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสู่อำเภอเพื่อสู่การปฏิบัติ
0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบคือ 1. ได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5D คือคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีท่องเที่ยวดี 2. มีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกัน 3. มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายในการดำเนินการอำเภอคุณธรรมของอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 23ประการมาเป็นหลักในการดำเนินงาน

0: ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอพระนครศรีอยุธยาทุกคนถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นกติกาของอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นคุณธรรมในการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทุกคนในอำเภอพระนครศรีอยุธยามีคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสมานฉันท์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปัญหาหมดไปสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปโดยอำเภอพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนนโยบายพระนคร 5Dคือ 1. คนดีสร้างบุคลากรที่มีจิตใจบริการและพร้อมอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลลุมพลีตำบลปากกรานตำบลบ้านป้อมและจะขยายผลการดำเนินการสู่ตำบลอื่นต่อไป 2. เมืองดีมีการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะอินทรีย์ครัวเรือนเพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและมีการสร้างความปลอดภัยทางถนนและจราจรรวมถึงการขุดดินแลกน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ในฤดูแล้ง 3. สุขภาพดีการให้ความดูแลกลุ่มผู้เปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอื่นๆในพื้นที่ 4. ปากท้องดีเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวให้ประชาชนสามารถพึ่งพิงตนเองเกื้อกูลกันและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 5. ท่องเที่ยวดีอำเภอพระนครศรีอยุธยามีหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจำนวน3หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นสะตือ3ต้นหมู่ที่4ตำบลเกาะเรียนบ้านเกาะล่างหมู่ที่3ตำบลลุมพลีและบ้านภูเขาทองหมู่ที่2ตำบลภูเขาทองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที
1: ่สำหรับวาระการทำงานของอำเภอของเราเนี่ยเราจะมีวาระการทำงานเป็นพระนครศรีอยุธยา 5Dนะครับ

0: ซึ่งพระนคร 5D นั้นเนี่ยเราแบ่งเป็น5มิตินะครับมิติแรกก็คือในเรื่องของคนดีนะครับส่วนอีกมิติหนึ่งก็เรื่องของเมืองดีที่3เนี่ยก็จะเป็นมิติเรื่องสุขภาพดีนะครับมิติที่4จะเป็นมิติเรื่องปากท้องดีและมิติที่5จะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวดีเราก็ต้องร่วมมือช่วยกันในการดูแลพื้นที่เพื่อให้พื้นที่เนี่ยมีการพัฒนานะครับนำความสุขและรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็สิ่งที่เราคาดหวังและจะร่วมมือร่วมใจกันเดินต่อนำไปสู่การที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกน้อยลงและสุขมากขึ้นครับ
1: ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับองค์กรคุณธรรมต้นแบบครับอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับจะเห็นว่าผู้นำต้องดีก่อนนะครับเมื่อผู้นำดีก็จะส่งต่อไปกับองค์กรภาคีเครือข่ายนะครับหลักๆครับคุณผู้ชมเรามาสรุปกันนิดนึงความสำเร็จของอำเภอพระนครศรีอยุธยาองค์กรคุณธรรมต้นแบบนะครับสำเร็จได้เพราะว่านำหลักการทรงงาน23ประการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้นะครับในการบริการประชาชนครับคุณผู้ชมขับเคลื่อนนโยบายหลักๆนะครับก็คือส่งเสริมคนดีเมืองดีสุขภาพดีปากท้องดีและท่องเที่ยวดีรวมทั้งมีการประกาศเจตนารมณ์ครับพูดถึงปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือการส่งเสริมความดีขับเคลื่อนคุณธรรมทำให้ประชาชนนะครับมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติตนนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีและเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่เราจะส่งต่อและสานต่อเรื่องคุณธรรมสำหรับเรื่องราวดีๆครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวข้องกับคุณธรรมยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสแล้วก็เรียนรู้เรื่องคุณธรรมต่างๆได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Moral Touch นะครับซึ่งศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆไว้ทั้งหมดแล้วครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนขององค์กรต่างๆให้องค์ความรู้มีหนังสือและอีกมากมายครับที่จะนำหลักคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมและที่สุดครับก็คือให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุดอย่าลืมเข้าไปใช้งานแอปพลิเคชัน Moral Touch กันนะครับองค์กรคุณธรรมซึ่งก็ถือว่ามีหลากหลายหน่วยงานมีหลากหลายพื้นที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนพยายามที่จะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาถ่ายทอดคุณธรรมให้แก่คุณผู้ชมนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10นะครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมเรื่องราวความดีของเราได้ถ่ายทอดและส่งต่อให้กับคุณผู้ชมไปแล้วนะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆที่จะเกิดขึ้นยังคงตามต่อกันได้นะครับสำหรับวันนี้คุณธรรมคุณทำได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับเราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และก็รู้จักกับผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นครับในสัปดาห์นี้ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับอีกมุมนึงนะฮะของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากมุมของมหาวิทยาลัยกันบ้างครับซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการได้ด้วยนะฮะและที่ทุกท่านเห็นอยู่หน้าที่นี้นะครับไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนครับแต่คือมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานั่นเองซึ่งนอกจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีโคซิสเต็มที่พร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายด้านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้นะฮะหรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการรวมถึงอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บ่มเพาะหรือเมกเกอร์สเปซต่างๆครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ามหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับมหาวิทยาลัยถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมและวิชาชีพต่างๆซึ่งนอกเหนือจากการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีคุณภาพออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติแล้วยังมีบทบาทที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยนะครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยนั้นถือเป็นแหล่งรวบรวมบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีทั้งศูนย์นวัตกรรมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านต่างๆที่จะสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานทางด้านนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจและผลักดันออกสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้รวมถึงในปัจจุบันนี้เองครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มมีบทบาทในการผลักดันให้นิสิตนักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับแนวทางการเรียนการสอนให้มีความเป็น Entrepreneurial University มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมากมายครับรวมถึงการมีศูนย์บ่มเพาะและ Coworking Space ในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมในการสร้างความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆนั้นเกิดได้ง่ายยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ครับมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือกับภาครัฐหรือภาคเอกชนในการจัดเวทีการแข่งขันการประกวดธุรกิจหรือนวัตกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนั่นเองจะเห็นได้ว่านะครับมหาวิทยาลัยนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญทีเดียวนะครับและมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยถือว่าเป็น Entrepreneurial University นะครับที่ให้ความสำคัญนะฮะในเรื่องของทักษะและความรู้ของนักศึกษานะครับให้มีความเป็นผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรวมถึงการออกแบบหลักสูตรของเขาครับก็จะมีความสอดคล้องและก็เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชาด้วยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดนะฮะ Innovation Spaceต่างๆอีกมากมายนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนานวัตกรรมนะฮะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ด้วยแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันนั้นนะฮะช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับซึ่งท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีถึง2สมัยแถมยังดูแลเรื่องการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับถึงแนวคิดแล้วก็มุมมองในการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.สรรสนีชัยโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลมาอย่างยาวนานนะครับจริงผมอยากทราบว่ามหาวิทยาลัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยนะคะในบทบาทที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการวิจัยนะคะเราก็จะมีผลงานวิจัยที่สามารถจะไปทำเป็นนวัตกรรมได้นะคะโดยที่ผลงานนี้มาจากอาจารย์นักวิจัยแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะอันนั้นเป็นประการที่1ประการที่2คือในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยต้องมีผู้ที่จะสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรนะคะที่จะสามารถทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือในภาษาไทยเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยที่เริ่มตั้งแต่การศึกษาปีที่1ไปจนถึงปีที่4เนี่ยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็สำหรับปริญญาโทปริญญาเอกเราก็จะมีเทรนนิ่งคอร์สนะคะหรือเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่จะให้นักศึกษามีทักษะที่จะเตรียมพร้อมที่จะไปสามารถทำไปใช้ประโยชน์หรือเป็นองค์ประกอบได้หรือเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน2 ส่วนก็คือทางด้านวิจัยแล้วก็การศึกษาทั้ง2 อย่าง
0: หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยแล้วก็การศึกษา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทีนี้เรามีกิจกรรมเสริมอะไรแล้วก็สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นมาครับเป็นตัวอย่าง
1: ค่ะถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะบางทีเราเนี่ยได้งานวิจัยผลงานวิจัยมาเนี่ยก็จะ

0: ออกมาในรูปแบบต่างๆแต่รูปแบบที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะหรือรูปแบบบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์เฉยๆแต่ถ้าเราสามารถแนะนำนักวิจัยนะคะโดยที่เราให้เจอกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจแล้วก็ทราบถึงว่าเขามีความต้องการอะไรหรือดีมานด์อะไรเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถผลิตของที่ต้องการต้องตรงตามความต้องการของตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเดิมซึ่งมีแต่ทำ publication เป็นหลักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มหาวิทยาลัยทำตอนนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ชื่อ Innotech นะคะของมหิดลเนี่ยนะคะซึ่งเป็น one stop service โดยภาคอุตสาหกรรมก็สามารถจะมาติดต่อกับ Innotech ได้ในขณะที่อาจารย์เองซึ่งต้องการจะพบให้ Innotech เนี่ย matchกับภาคอุตสาหกรรมหรือเป็นสื่อนะคะประสานกันหรือเจรจาธุรกิจหรืออบรมเรื่องธุรกิจต่างๆการทำ business model หรือการใช้หลักของการกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเนี่ยทาง Innotech จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เขาก็จะเป็นผู้ประสานงานให้ค่ะทีนี้มหิดลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เดิมเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยอะมากเพราะว่าแพทยศาสตร์ก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยค่ะเรายังมีความเข้มแข็งทางด้าน Creative Economy นะคะมหิดลเนี่ยมีศูนย์ Creative Economy Center ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านดุริยางคศิลป์นะคะทางด้านอาร์ตนะคะแล้วก็ทางทัวริซึมนะคะซึ่งเป็นอันที่เราได้การยอมรับจากกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยค่ะ
1: อย่างผลงานที่ออกมาที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากการวิจัยของที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยพอจะมีอะไรยกตัวอย่างให้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะมหิดลเนี่ยมีหลากหลายนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีหลายระดับระดับเป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะอย่างเช่นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเขาก็จะมีคอร์สที่เป็น entrepreneurship education ซึ่งก็จะเป็นการอบรมเด็กให้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นแต่เวลาที่เราเรียนกันเนี่ยคนไทยชอบเลคเชอร์ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นเราให้เด็กโอกาสได้ใช้มือเขาทำเองเลยจริงๆได้ร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำเป็นมิวสิคอลนะคะขึ้นมาอย่างที่เราเคยทำมาก็จะมีอินจันพญากงพญาพานซึ่งจะเล่นวันที่28กันยานี้นะคะก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งสิ้นโดยที่เขาร่วมมือกันตั้งแต่ออดิชั่นตั้งแต่ดีไซน์ฉากนะคะตั้งแต่ที่มีการทำบิสเนสโมเดลต่างๆแล้วก็มีการโฆษณาหาเงินแล้วก็มีการเก็บเงินค่าดูค่าบัตรต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้รับการเทรนนิ่งเข้าไปเองโดยเขาได้ประสบการณ
1: ์ก็สอนในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการ
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นระดับที่1ระดับที่2ก็อย่างกรณีนักศึกษาปี4นะคะสมมุติเขามีซีเนียร์โปรเจกต์หรือเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะที่มาทำกับอาจารย์เขาก็อาจจะมีนวัตกรรมของเขาที่เขาอยากจะอาจเป็นผู้ประกอบการเองนะคะหรือไม่ก็เขาก็อยากจะมีคนมาลงทุนในผลงานของเขาเราก็จะให้เขาทำเป็นสตาร์ทอัพเขาเรียก student start up นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยจะทำเยอะเราก็จะมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชให้เป็นโค้ชในเรื่อง business model ต่างๆเอาเข้ามาอบรมทำบูตแคมป์บทเพาะนะคะมีบูตแคมป์นะคะมีการทำ business model canvas อะไรเงี้ยนะคะก็ของแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้หลายคนก็จะมีครอบครัวมาลงทุนให้นะคะอย่างของเราก็จะมีบางอันที่เขามีกิจการอยู่แล้วแล้วครอบครัวเขาสนใจจะมาต่อยอดให้อะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระดับที่2ที่มหาวิทยาลัยมีส่วนระดับที่3ก็จะเป็นกรณีที่อาจารย์เองเนี่ยมีนวัตกรรมซึ่งก็จะสูงขึ้นเทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นพอเทคโนโลยีสูงขึ้นเนี่ยก็จะสามารถขายได้มากขึ้นก็จะตั้งเป็นสตาร์ทอัพของอาจารย์เองแต่ทีนี้อาจารย์เนี่ยจะไม่มีเวลาเราอยากได้อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยเก็บเอาไว้เป็นเทคโนโลยีออฟฟิเซอร์มากกว่าที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองเราก็จะพยายามหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เป็น SME มาร่วมด้วยนะคะมาร่วมลงทุนหรือก็ในขณะเดียวกันอาจารย์เองเขาก็อาจจะมีนักศึกษาเขาที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่จบการศึกษาไปแล้วเป็นศิษย์เก่าของมหิดลเนี่ยก็จะมาลงทุนร่วมหรือมาเป็น CEO ให้มหาวิทยาลัยมีเราเรียกว่า pre-seed fund นะคะ pre-seed fund ของมหิดลเนี่ยให้ตั้งแต่ถึง2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะทำให้สามารถต่อยอดเทคโนโลยีเป็นโปรโตไทป์ได้ซึ่งสามารถที่จะออกไปหา venture capitalist

0: คะหรือ private equity fund ที่จะมาลง series A series B ต่อไปได้อันนี้ก็เป็น start up company ที่มหาวิทยาลัยช่วยอยู่นะคะในกรณีที่สูงกว่านั้นนี่ก็จะเป็น spin off company นะคะ spin off company นี้ก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมีการแต่เราให้อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยอาศัยเขาอยู่ที่อาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็พยายามไม่ให้อาจารย์เองเนี่ยบริหารเองเขาก็อาจจะมีครอบครัวเข้ามาบริหารหรืออาจจะมีCEO ที่เป็นเพื่อนเขามาหรือเป็นคนอื่นที่เป็นจ้างมาเป็น full time CEO นะคะอันนั้นก็เป็น spin off company ซึ่งมหาลัยได้ผลประโยชน์กลับมาในฐานะผู้ถือหุ้นนะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง partnershipจริงๆนะคะที่มหาวิทยาลัยลงทุนเองกับบริษัทนะคะเพื่อผลประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างของมหิดลก็จะมีตัวอย่างคือบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งเราทำกับบริษัททุนระดาวันซึ่งเป็นequity arm ของทรัพย์สินนะคะส่วนพระมหาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต้องการช่วยคนยากจนซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเป็น aging society นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่มียารักษาโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะโรคมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะผลิตยาที่มีราคาแพงเนี่ยค่ะให้เพื่อกับสังคมนะคะส่วนนี้ก็มียาออกมา2ตัวละในที่เข้าระบบสปสช.ของประเทศนะคะระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะก็ซึ่งก็คือยาที่ช่วยให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มแล้วก็ยาที่ช่วยเม็ดเลือดขาวเพิ่ม
1: แล้วอย่างศูนย์นวัตกรรมหรือแลบต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีครับเข้าใจว่ามีหลายที่เลยนะฮะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างครับแล้วแต่ละที่ทำอะไร
0: ค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะตอนนี้จะมีแลบที่เราเรียกว่าแลบกลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเขาเรียก Central Instrument Facility อันนี้ก็จะเป็นแลบที่เราสามารถเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะมี SME มาใช้ด้วยแล้วก็มีมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขาไม่มีเครื่องมือทันสมัยเนี่ยมาขอใช้นะคะแล้วเราก็จะทำเป็น Networkingระหว่างมหาวิทยาลัยกันเพื่อที่จะแชร์ริ่งเครื่องมือนะคะก็เป็น resource sharing ที่ดีนะคะการแชร์ทรัพยากรที่ดีอันนี้ก็เป็นส่วนที่ประเทศควรจะทำนะคะอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือว่าเราเปิดให้มี partnership กับบริษัทใหญ่นะคะอย่างกรณีของมหิดลก็จะมีบริษัทอย่างเช่น Thai Union Frozen เนี่ยนะคะที่เข้ามาลงทุนสร้างแลบในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในระดับที่เป็น international จริงๆนานาชาติจริงๆก็คือว่ามีทางขึ้นทางลงห้องปฏิบัติการทางเข้าออกเนี่ยแยกไปจากของตึกของมหาวิทยาลัยนะเป็นการเก็บความลับทางการค้าด้วยนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยสามารถเดินเข้ามาถึงแลบเนี่ยได้แล้วก็มาทำความร่วมมือได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นช่องทางอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะซึ่งต้องเรียนว่าบริษัทอย่าง TUF เนี่ยมองเห็นการไกลในเรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างเปิดนะคะในเรื่องที่ใช้basic science เข้ามาช่วยนะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าของเขาให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะมองไปข้างหน้าไกลขึ้นกว่าเดิม
1: น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือทำต้องหลายอย่างนะครับเห็นว่าวันนี้อาจารย์มีตัวอย่างของนวัตกรรมจากหลายๆสเตจที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังด้วยนะครับที่จะเอามาโชว์ให้ผู้ชมในรายการดูนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พาไปชมเลยแล้วกัน
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: นะครับครับและตอนนี้เราก็อยู่กับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะเจ้าสองเครื่องนี้นะครับมันคืออะไรกันบ้างครับอาจารย
0: ์ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะทั้ง2ชิ้นเลยนะคะชิ้นแรกเนี่ยคือหุ่นยนต์ที่ชื่อเอมโรบอทนะคะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สำหรับเสริมทักษะการเรียนการสอนของเด็กออทิสติกนะคะนี่เป็นผลงานที่อาจารย์เนี่ยไปนำเสนอโดยวิธีพิชชิ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าและได้รับรางวัลได้ไปอยู่ที่ MIT มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology ในบูธแคมป์ของ MIT เนี่ย8วันค่ะอันที่2เนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเครื่องเตือนนะคะของผู้ที่ใกล้ง่วงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขับรถแล้วก็หลับในนะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะขับรถบรรทุกหรือผู้ที่เดินทางไกลนะคะก็เดี๋ยวคงจะมีอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะในรายละเอียดค่ะ
2: ค่ะหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นะคะก็คือหุ่นยนต์เอมโรบอทนะคะโดยที่หุ่นเนี่ยสามารถใช้เสริมการเรียนการสอนให้กับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษโดยหุ่นยนต์เนี่ยจะมีบทเรียนให้กับคุณครูเนี่ยได้เลือกเรามีบทเรียนที่

0: ป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขทักษะชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าบทเรียนที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นยังไงค่ะตอนนี้หุ่นก็ถามมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตอบให้หุ่นฟัง7ลูกอย่างนี้นะคะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยตอบคำถามของหุ่นถูกหุ่นเขาก็จะกล่าวชมถ้าเกิดยังตอบไม่ถูกหุ่นเขาก็จะให้กำลังใจเพื่อให้เราได้ลองใหม่ซึ่งลักษณะของตัวหุ่นก็จะมีตัว AI ที่คอยรู้จำอยู่ว่าคำที่เราตอบโต้กับหุ่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วหุ่นเขาก็จะใช้ในการที่ช่วยฝึกการเรียนการสอนนอกจากนี้เราจะมีระบบกล้องนะคะที่ใช้สำหรับการดูได้ว่าตอนนี้น้องปฏิสัมพันธ์กับหุ่นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยให้คุณหมอเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ว่าที่เราไปจัดกิจกรรมการฝึกที่บ้านเนี่ยผลการฝึกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงก็ขอคำแนะนำจากคุณหมอภายหลังต่อได้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ Alert นะครับก็เกิดมาจากการที่เราทำงานร่วมกันกับตั้งแต่ตอนกระทรวงมหาดไทยนะเราเห็นสถิติว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เกิดความพิการการเสียชีวิตเนี่ยส่วนมากมาจากอุบัติเหตุท้องถนนนะครับผมเราเลยพัฒนาร่วมกันกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถนัดในเรื่องของการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านของ Brain Computer Interface นะฮะการเชื่อมต่อทางด้านของสมองเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะเราจึงพัฒนาอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องการหลับในคนขับรถบรรทุกนะครับผมแล้วก็คนขับรถบัสต่างๆนะแล้วก็คนขับรถธรรมดาด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ Alert นะคือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนง่วงไปแล้วแล้วเราไปปลุกเขาเนี่ยบางครั้งแล้วยากที่จะตื่นขึ้นมานะฮะแต่อุปกรณ์ Alert เราสามารถที่จะอ่านค่าจากตัวคลื่นไฟฟ้าสมองจากสมองส่วนหน้าตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าขึ้นไฟฟ้าสมองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ลดลงอุปกรณ์ Alert ก็จะสั่นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะสั่นก่อนที่เราจะรู้สึกง่วงทำให้การสั่นเนี่ยสามารถปลุกได้อย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะลิงก์เชื่อมต่อกับ GPS ทำให้สเตชันของรถบรรทุกรถสามารถมอนิเตอร์ไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้ได้ว่าตอนนี้คนขับไปถึงไหนแล้วแล้วมีอาการง่วงหรือเปล่านะตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้าน GPS นะนอกจากเป็นนวัตกรรมแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเซอร์วิสแล้วก็ลดการประสบอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับผม
2: นอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมีงานด้านอาร์ตนะคะและเราก็มี Creative Economy Center นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่จะนำเสนองานก็คือจะเป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะเชิญอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะ
3: ครับคุณครับอาจารย์ก็คือทางเราทำคือเป็นผลิตเกมขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอนเรียก Alternative Learning Method ครับซึ่งแทนที่ว่าเด็กจะไปอ่านหนังสือกับการมาเล่นเกมแล้วก็เข้าใจความรู้ที่เรียนนะครับอย่างโปรดักต์แรกคอร์ดฮีโร่เนี่ยครับก็คือเอาข้อสอบเข้าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เกี่ยวกับเรื่องคอร์ดมาทำเป็นเกมเลยส่วนอันที่2คือ Little Orchestra คือสอนให้เด็กเรียนรู้เรื่องข้อดนตรีในวงออร์เคสตราทุกเครื่องและตำแหน่งให้แยกประเภทได้ซึ่งสามารถเราออกแบบให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาคือตาบอดสีสามารถเล่นได้ด้วยครับคือเราทำยังไงก็ได้ที่เราดึงให้เด็กที่ไม่อยากเรียนให้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นซึ่งเราเอาความรู้มาทำให้สนุกครับซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นมาชื่อแบรนด์ดับเบิลแซกเกมนะครับอาจารย์เป็นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือทำยังไงก็ได้ที่ให้ความรู้สนุกแล้วก็ให้มีความรับรู้มากขึ้นด้วยครับอาจารย์
2: อันนี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคซึ่งทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปิดบริษัทของนักศึกษานะคะก็คือ Student Startup นะคะบริษัทชื่อ Synnostic เดี๋ยวเชิญผู้ประดิษฐ์เป็นผู้เล่าเลยนะคะ
4: ก็คือตัวบริษัทของเรานะครับก็จะทำเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีตรวจวัดโรคนะครับซึ่งมุ่งเน้นไปที่โรคในโรงพยาบาลนะครับปัญหาสำคัญหลักก็คือเชื้อดื้อยาที่เรากำลังทำอยู่นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญมากของสาธารณสุขทั่วโลกและการตรวจวินิจฉัยในปัจจุบันเนี่ยใช้เวลานานมากประมาณ 3-5 วันนะครับแต่ด้วยแผ่นตัวเทคโนโลยีของเราที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราลดระยะเวลาจาก 3-5 วันเนี่ยให้เหลือภายในแค่3ชั่วโมงจะสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าติดเชื้อดื้อยาอะไรแล้วว่าเป็นชนิดไหนนะครับเพื่อที่แพทย์จะได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนยาให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับซึ่งตัวเทคนิคเนี่ยครับ

0: ก็มีราคาที่ถูกกว่าเทคนิคปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็ตัวของตัวแผ่นชิปเราเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาใช้ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นพวกซิลิคอนเวเฟอร์ซึ่งมีราคาแพงนะครับประมาณ 6,000-7,000 บาทแต่ของเราเนี่ยสามารถทำให้ถูกลงเหลือแค่ประมาณถูกกว่าลงถูก10เท่านะครับจากราคาปกติที่ใช้ที่ขายในท้องตลาดนะครับ
1: และตอนนี้นะครับอาจารย์ก็พาเรามาอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือสารยาครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะรบกวนอาจารย์พาชมหน่อยนะครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ

0: จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้เช่าแล้วก็เนื้อที่ในห้องปฏิบัติการนะคะเรายังมีให้เช่าใช้ตู้เย็นนะคะเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแต่ละตู้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันในตู้ที่อุณหภูมิต่ำมากๆอย่างลบ80องศาเนี่ยทางบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่อยากจ่ายเงินเพื่อจะซื้อตู้นี้ก็สามารถจะมาเช่าใช้ได้ถ้าแซมเปิลยังไม่มากพอนะคะที่ยังไม่คุ้มจะลงทุนการซื้อ
1: ส่วนใหญ่ต้องแช่อะไรครับที่มันลบเยอะๆครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นแช่พวกแบคทีเรียเซลล์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแช่สารเอ็กซ์แทรคที่สกัดมาจากพืช
1: มีหลายตู้เลยนะครับเนี่ยเครื่องนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ค่ะเครื่องนี้อย่างเครื่องนี้ก็คือฟรีสไดร์นะคะเป็นเครื่องที่ทำสารสกัดให้เป็นผงนะคะเป็นแห้งลงนะคะแล้วจะได้เก็บได้ก็จะใช้เยอะมากในพวกอุตสาหกรรม สมุนไพรสารสกัดต่างๆเรื่องอาหารการเกษตรเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีคนมาเช่าใช้ค่อนข้างเยอะเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก 3-4 ล้านบาทซึ่งถ้าภาคเอกชนไม่อยากลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเช่าได
1: ้เป็นประโยชน์
0: ส่วนอันนี้เป็นถังหมักเซลล์นะคะจริงๆแล้วก็คือการใช้เซลล์โดยเราเอา DNA ใส่เข้าไปในเซลล์แล้วก็ให้มันสร้างโปรตีนนะคะเพื่อที่จะทำยาหรือทำพวกสารต่างๆที่เราต้องการผลิตถังหมักเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นถังที่สามารถอยู่ในแลบแต่พอหลังจากที่เราผลิตจำนวนมากขึ้นเขาเรียกไปว่าเป็น pilot scale เนี่ยเราก็จะต้องย้ายของที่อยู่ในนี้นะไปในถังหมักที่ใหญ่ขึ้นที่อยู่ที่ pilot plant แล้วก็เมื่อทำใน pilot plant สมมุติได้ประมาณสัก100ลิตรนะคะเราก็อาจจะไปถังระดับ1,000ลิตรที่โรงงานซึ่งก็จะอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนว่ามีโรงงานผลิตยาสยามไบโอไซน์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับทุนระดาวันนะคะเราก็จะใช้ถังหมักที่1,000ลิตรอยู่ที่โรงงานยาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าเราทำแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการเท่านั้นไม่พอนะคะเราต้องขยายกำลังการผลิตขึ้นไปใน pilot scale แล้วก็ไปถึงโรงงานนะคะก็ต้องเป็นขั้นตอนของการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย
1: ๆสเกลที่ใหญ่ขึ้น
0: สเกลที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับอย่างวันนี้เนี่ยก็เราได้มาชมนะฮะห้องแลบนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทีนี้ครับในมุมของผู้ประกอบการครับที่อาจารย์ได้เหมือนแนะนำไปแล้วว่ามีการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายนะครับถ้าเกิดว่าเขามีไอเดียฮะแล้วก็สนใจที่อยากจะมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนี้ต้องมาติดต่อยังไงคร
0: ับค่ะก็จริงๆมหิดลเนี่ยมีออฟฟิศของ Innotech นะคะก็คือสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยซึ่งให้เป็น one stop service นะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ประกอบการใดที่สนใจก็สามารถมาคุยกับทาง Innotech เขาก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีผู้ชำนาญการได้อย่างกรณีฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะในอาหารหรือในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะมีสถาบันโภชนาการซึ่งดูแลอยู่นะคะทางบริษัทก็สามารถมาติดต่อได้เราก็จะมีห้องปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากนี้เช่นมี Sensory Labซึ่งทดสอบรสชาติถ้าคนป่วยหรือคนชราเนี่ยก็จะมีการชอบรสชาติที่แตกต่างไปเขาก็จะมาทดสอบว่าอาหารอันไหนที่ควรจะมีรสชาติอย่างไรก็จะสามารถปรับสูตรต่างๆให้กับภาคเอกชนได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็น one stop service
0: one stop service
1: แล้วก็ไม่ได้มีแค่แลบตรงนี้ด้วยยังมีอีกหลายแลบทีเดียว
0: มีหลายแลบในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ Innotech one stop service
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่อง innovation นะฮะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เห็น ecosystem ต่างๆที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากให้อาจารย์แชร์มุมมองเกี่ยวกับ

0: คซิสเต็มของประเทศไทยเราเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมตอนนี้
1: ค่ะนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยควรจะปรับนะคะให้มีอีโคซิสเต็มที่รับองค์ประกอบเนอร์ชิพมากขึ้นเนี่ยนะคะเราทางระดับชาติเนี่ยเราก็คงจะต้องพยายามที่จะสานต่อในเรื่องการกฎหมายนะกฎหมายหลายฉบับของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเช่นกฎหมายที่เรียกว่า Bio Act เนี่ยนะคะให้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นของผู้ประดิษฐ์หรือเป็นของหน่วยงานที่ผู้ประดิษฐ์สังกัดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือกฎหมายประเภทความปลอดภัยทางชีวภาพนะคะซึ่งถ้าเราจะจำหน่ายของอะไรก็ตามเนี่ยค่ะบางประเทศเนี่ยเขาคิดเขานี้ว่าประเทศที่ผลิตจะต้องมีกฎหมายนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนั้นเนื่องนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีบริษัทนะคะจริงๆอย่างของสิงคโปร์ก็จะมีบริษัทของรัฐที่เขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะซึ่งเขาก็จะไม่ค้ากำไรเกินควรแล้วก็ให้ความเชื่อมโยงเนี่ยไปสู่ภาคเอกชนมากขึ้น
0: ครับวันนี้ก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมนะครับที่มาจากมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะศาสตราจารย์ดร.สรรชนีชัยโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแชร์ไอเดียดีๆให้พวกเราฟังครับขอบคุณครับอาจารย
1: ์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแต่สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการอีกด้วยซึ่งผู้ประกอบการท่านใดครับที่มีไอเดียแต่ยังมีติดขัดเรื่องความต้องการในการช่วยเหลือในเรื่องของนวัตกรรมนะครับลองเข้ามาปรึกษากับมหาวิทยาลัยและก็ศูนย์บ่มเพาะต่างๆใกล้บ้านท่านดูได้นะครับและสำหรับสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อกับเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับโดยเราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการที่สร้างนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับและสำหรับตัวอย่างตอนหน้านะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีไอเดียแล้วก็นำไอเดียนี้เนี่ยมาปรึกษากับมหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์บ่มเพาะนะครับจนสามารถพัฒนาออกมาเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครับแต่จะคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนั้นติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: ที่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีด้ามันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับไม่รู้ชอบไปได้ไง

0: ูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: พอพูดแบบมันใจเงี้ยลีกับพ่อดินสุดที่บอกเออแล้วก็ลุก
0: อินเลย
2: โอ
3: ้
2: เออฟอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ
4: ่
2: ะ
4: โอ้ยทีนี้
5: ม
4: ัน แหกปาก
5: จะลวกเหมือนจะลวกไงล้างไงล้างไงล้างไงล้าง
1: ไม่ได้ละ
4: อีกเลยอีกรอบนึงต่อนะ
6: ต่อเลย
4: อ้อมันต้องม
6: ี
4: ช
6: ่
4: ว
6: ง
1: ไม่ต้องเพลย์แบ็ค
4: ช่วยล่าดีนะแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับ
6: ไงหลังมาเร็วขึ้น
2: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
7: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
2: โต้งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
0: ่ก็6ครับผม
1: 6เรื่องนะครับผม
0: อยู่ในนี้ได้
1: นะฮะ
0: แต่กระจายได้หน่อย
1: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
0: ใช่จริงๆผมตัวเราผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟดนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
1: ครับ
0: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก
1: ็
0: ควนมันโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
1: ครับผมแหมพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
1: มาอันนี้ครับเรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
0: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แพร่ง5แพร่งใช่ไหมครับกลายเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
1: ก็
0: มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับ แต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
1: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
0: ี่
1: ทำได้ไงฮะ
0: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
1: ครับผมนะฮะคำตอบที่สั้นมากครับผมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
0: ครับ
1: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมีก่อนหน้านี้ที่เริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหน
1: แล
2: ้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็ผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองน
1: ั้ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็คือแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยัง
1: ถ้า
2: หรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก็
2: แค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนนึง
2: ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากัน
2: มากกว่า
1: ชนชั้นกลางเนาะ
2: ใช่ครับทั้งกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนหนึ่งแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่เลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็แบบค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมครับก็รู้ว่าIMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
2: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มากก็ซื้อ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่มั้ยฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลังๆหลักๆนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวเนี้ยน่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอ
1: ่
2: ะอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
2: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวเนี้ยคุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย
1: ์
2: คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าว่ะมีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ่ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
2: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แล
2: ้วผมก็ดูอันไหนเสียงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
2: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดงตัวเขียวขนาดนั้น
2: เพราะเราไม่ทำไม่เป็น
1: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
2: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
1: ครับ
2: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
1: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
2: ไม่มีเลย
1: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
2: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยผมมันไม่สนุกอ่ะ
1: ครับ
2: คือผมสนุกอ่ะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
2: งานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะ
1: ครับ
2: มันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad เดี๋ยวไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอ่ะ
1: ครับ
2: เปิด iPad ตลอดเวลาระหว่างที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
1: ทันครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามกันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณต้งกันต่อครับ
1: เราก็สู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งถามจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำที่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบ้างพี่จากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่ม

0: ทายเงี้ย
1: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
0: พี่โต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
1: ก็มีพัฒนาอยู่2อันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพรีโพลเร็วๆนี้ครับ
0: ครับผม
1: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
0: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้ง2เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
1: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมาก
0: ครับ
1: ก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
0: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
1: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
0: คนจีนเล่นหมดเลยคร
1: ับ
0: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขารู้เรื่องครับ
1: ก็นั่นแหละสิครับ
0: ช่วยย้อนเฉียงหรือเฉา
1: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
0: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัตจิ๋วซืออ
1: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
1: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตนเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
0: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
1: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะเพียงแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนาอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอ
1: ใช
0: ่แล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
1: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ยทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้หรืออะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
0: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
1: เอาจริงๆผมไม่คนไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยๆเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางครั้งทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเนี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
0: ครับ
1: อะไรไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่ครับคือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะครับว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
0: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
1: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
0: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
1: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
0: นี่ก็เงี้ยว
1: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างเง
0: ี้ยครับผมนะฮะนอกจาก

0: ทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
2: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Goodสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในทอดตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างแล้วครับคุณแม่
3: ทำอะไรได้เองค่ะที่เป็นวง
2: แม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่ของเล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบตัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซูเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้อือแล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพลาะเสียงหวาน
1: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
2: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือ

0: ที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
1: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
0: จำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊า
2: บนปิจารีฮ่องกง
1: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
0: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
3: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกแน่นอนครับผมนะน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
0: น่าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
3: โยนชิป
1: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มป่วยกระทันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
2: อาเจียน
0: คุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
2: ไอ้แค่นั้นจ้ะ
0: ได้แค่นั้นจำได้แค่นั้นจำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
1: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
0: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
2: ฝังเข็มด้วยค่ะ
0: ฝังเข็มด้วย
3: ค่ะแล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
0: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลยเครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบนึงเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
1: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
0: ใช่ค
1: ่ะสุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม่
0: สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่คุณแม่ไม่แฮปปี้
1: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
0: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่แม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงแล้วนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอ่ะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
1: ค่ะนั่นก็คือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
0: ใช่ค่ะ
1: ยากไหมคะ
0: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแล

0: แม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้เต้ต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
1: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
2: ใหญ่จ้ะดีใจ
3: ใช่ไหมครับนึกสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่ อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
2: ใช่ค่ะ
3: นี่ไงตอบชัดเลย
4: ค่ะ
1: แม่ดีใจที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
5: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
6: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได
5: ้ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกว่าแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มยิ้มเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้อง
6: ให้แม่ใจเสีย
5: ใช่ค่ะอยากให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
1: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรง ขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
6: ไม่มีเกษียณ
3: ไม่เคยเกษียณฮะ
6: ไม่ค่ะไม่
3: แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
6: โอเค
1: คือถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
6: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนปกติอายุจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อายุก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอ่ะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอายุเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เขามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนนึงใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกคำดีกว่าถูกไหมคะไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีพลังขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยเราอยู่เชื่ออย่างนั้น
1: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
7: โตไวๆตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
8: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
7: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมดภาระแม่จะได้มีเวลาไปเที่ยวรอบโลกให้สมใจแม่จะขี่ยังไงล่ะจ๊ะ
8: แม่นึกว่าจะเป็นห่วงลูกโถ

ไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โอ้ใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอะเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่โอเคค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

ยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ให้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้โถคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบๆโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกหรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบๆโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมถ้าแม่อยากไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวเข้าใจไหมเดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเพิ่มอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถิดนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อ่ะค่ะพี่เดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะแม่ลุกขึ้นมาเองเหรอจริงๆเหรอแม่เฮ้ยเตยเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้

0: ากเที่ยวใช่ไหมโอ้โหตายดีใจที่สุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกแม่เก่งที่สุดเลยน่ารักมากเลย
1: แสดงว่าระหว่างตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
2: ต้องมีอยู่แล้ว
1: ต้องของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
2: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลย แล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
1: ีความทิ้งตัว
2: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเตยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเออจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะขึ้นแบบนี้ค่ะ
3: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
3: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
1: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำอย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบๆโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้างมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยวอ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
4: ค่ะคุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
1: ครับ
4: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
3: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมียูทูบให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
1: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
2: ช่วงแรกที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นแล้วต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบอ่ะมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลง
1: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
2: ใช่ค่ะมีเวลา
1: ครับ
2: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะควร หรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ค่อยใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
3: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
2: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยอะค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอคนมาช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
4: โยว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่ๆวันหนึ่งกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
1: ผมว่าโยมีความคล้ายกับแม
4: ่
1: เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
4: ใช่ใช่โยเข้าใจ
1: ทำงาน active
2: ดูแล
1: แล้วเมื่อกี
2: ้
1: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟิลเดียวกับอโยเลยถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
4: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วไม่เห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
5: เ
1: ก่งใช่ไหมครับ
2: เก
1: ่งของเก่งอ่านขาดเลย
3: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
4: ใช่ใช
3: ่ถามน้องยุ้ยบ้างตอนนี้คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
6: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทีว่าจริงๆแล้วอะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะดีว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองดีว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยค
1: ่
6: ะ
1: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมตินะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: อโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
4: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบนะเป็นห่วงนะรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงหรอกช่วยๆกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
3: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
2: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของที่ให้ผู้ใหญ่เล่น เราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำ

0: มันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาความเสื่อมของร่างกายซึ่งไปทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม
1: ่
0: แบบนี้ค่ะ
1: หาแม่โชว์หน่อยได้ไหม
0: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซองั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสาของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100%แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
2: น้องเตยเก่งมากๆเลย
0: เก่งมากๆเลยค่ะ
3: แล้วตอนนี้คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
0: เขียนได้บ้างไหม
3: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
0: เอาอันไหนดีอยากเล่นเล่มไหนดีคะ
3: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
0: ใช่ค่ะ
3: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
0: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
3: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
0: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได
3: ้ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งหนึ่งที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอ่ะ
2: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
0: คะคุณแม
1: ่ทุกอย่าง
2: ทุกอย่างเลย
3: ชอบกิจกรรมเลย
2: แล้วอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
0: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนนะคะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอ่ะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเราด้วยแววตาของเขา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พ
0: ั
2: ทยา
0: คุณแม่อ่านพัทยา
1: แล้วก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็นโรงแรมที่มันเหมาะกับเขาที่เขาใช้อุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกอะค่ะเขามีความสุขมากๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันไม่จำเป็นว่าแบบในความรู้สึกเตยนะคะเตยไม่แน่ใจว่าเตยเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าในโลกนี้มันยังสามารถทำได้อยู่ถึงแม้จะนั่งวีลแชร์แล้วแต่เรามีที่เที่ยวที่เราไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปี่เรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
3: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจะบริจาคเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: ชอบ
3: ชอบทุกอย่างเลยค่ะ
0: กับการที่คนคนหนึ่งต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอ้สิ่งที่เราเคยทำ
1: ไปใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันหนึ่งอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันหนึ่งที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
0: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
3: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: คือแม่เล่นอะไรคะ
2: ภาษาจ้ะ
1: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
4: ปราสา
3: ทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็คตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านโอเคแล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดเอาแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่เนี้ยไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ปะ
0: ไปไหนไม่เคยไปไหน
1: ปะ
0: ไปไหนแม่
1: ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี่
0: จ้าโอเคเตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทางนั้นไปห้องน้ำกันไหมโอ้ขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่อยากที่อยากเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวอ่ะไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวดไ
0: ปรู้ละค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนกันดีเฮ้ยหนูไม่เคยไปสวิตอ่ะเฮ้ยไปสวิตไหมแม
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละจะพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: หูมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลค่ะอย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกิน
2: กุ้ง
3: ชอบแบบไหนคะ
4: เป็นตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็เอาไปเป็นแพร
3: ่โอ้แบบเป็นแพร่ก็มีด้วยเหรอคะโอ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรอะแต่ว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: ถามอโยนะคะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปฏิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: น้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมอง เขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่อะค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอะมันสามารถหาพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม
0: ่ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: วิเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
2: เราจะรอดูวันนั้น
5: ใช่
2: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
5: ใช่ใช
2: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับรักเขา
6: อาการดีด้วยจ้ะรักรายการดีด้วยจ้ะ
4: โอ้โหแม่บอกว่ารักลูกและรักรายการดีด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ค่ะ
6: ไม่เกิดตอนนี้โอ้ไม่เกิดตอนนี้จ้ะ
4: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค่ะ
6: ขอให้ไปทุกคนมีความสุขนะคะ
4: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
6: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปลี่ยนถังให้สบายสบาย
2: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่บ้างไหม
4: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แ เป็นของแม่แบบเนี้ยมันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
2: น่าร
4: ัก
2: มาก
0: อโยคะฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อโยรู้สึกยังไงคะ
1: อโยรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากในความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยนี่อโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอยู่นั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี้
2: พี่ยุ้ยล่ะครับ
3: คืออย่างนี้แบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริง
1: ๆยากมาก
3: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
1: ใช
3: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
0: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
2: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
0: วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค่ะ
1: ได้คุณแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
2: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
7: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค่ะ
8: ถ้าอโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเฉยในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเล็กสเปกมากเขาแบบ
0: มันตื้นตันเน
8: า
0: ะ
8: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สารพันเหลืองไกลเกลียขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลียขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู้ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช้าบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกินเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายจกคนตีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนล้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล้เกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาปฏิบัติหน้าที่ยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล้เกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าที่ยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล้เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู้ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้างนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตามย่อมและผู้ว่าราชการจังหวัดสิแซมนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีแซมนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการของตนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามย่อมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล้เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น 50,000 แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรแบบนี้ได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาอ่านคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวไม่ได้ซื้อนะแล้วมันได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่มันยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะใครได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆแล้วมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของ

สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube My Don Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับรีไฟแนนซ์อย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่ละกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะเราเรียกว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักหนึ่งช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็ถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์ฮะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปผ่อนกับอีกธนาคารนึงดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะฮะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะดังนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบัตรนึงก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณทั้ง 20% ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราโมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่ไหมเขาก็จะให้เงินคุณมาเงินจำนวนนี้เขาก็เอามาจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณอยากให้ถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญาผู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมอยากเข้ามาผ่อนบ้านไปแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีละท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนออย่างที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยฮะว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วถ้าเป็นถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างฮะเขาอาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไป search Google ฮะเดี๋ยวนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะถ้าพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะเอาที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป้าที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยช่วงแรกเขาจะคิดดอกเบี้ยคุณในอัตราพิเศษถูกไหมเหมือนกับว่าพยายามให้คุณมาใช้บ
ริการกับเขาไหมผู้ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเราดีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะเขาให้รีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้แล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

จากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.court.go.th

0: dia coba lihat.
1: ซีรีส์วิถีคน
2: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
3: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
2: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
3: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้เท่าไหร่สูบไว้เท่าไหร่บ้ามาเป็นคนพม่าหมดเลย
2: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
3: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
2: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
3: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
4: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
3: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะสวยตรงเสียอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็พม่ากำกับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถั่วงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแกจ่อ
2: ถั่วแปจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปบนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปหล่อ
5: รสชาติมันถั่วปักอ้าแต่ว่าตัวนี้จะมันกว่าก
6: ระป๋องละ20บาทค่ะ
2: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
3: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
7: ขนกี่รถอะคะ
8: ก็3คัน
2: Thank you. อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
3: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื่อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
2: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
3: ไปบันนี่มาดี
8: ดีเป็นไง
3: ขายดีไห
8: ม
3: เพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
9: ่ไปบ้านนี้บ่อย
10: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
11: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
10: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
12: ผมเกิดที่อินเดีย
13: เป็นหลานของผมตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
12: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
13: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
12: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
2: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
14: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาติกิคือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้คุรุนานักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื้น
2: ในของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
14: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
3: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
2: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
15: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตงจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่แต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
2: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
16: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
2: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
17: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
18: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดนั่นนึง
19: มีได้เป็นก้อนด้วย
20: ดูค่ะดู
2: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
8: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซี่ยมกินบะเซี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีถ้ากินบะเซี่ยมของเขาเนี่ยมันจะมีผักแดง
17: กินบะเซี่ยมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
8: ชื่อพลอย
2: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเซี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีใน

0: เม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี้ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
1: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่แนมดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตาลอะไรพวกนี้
0: แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
1: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี้ยงมีอะไรไม่รู้เอาแล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
2: ยายสวัสดีครับพี่
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: โอ้โหสวัสดีแม่เฟ้น
3: สวัสดีครับ
2: นี่คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
3: ่เชื้อสายไทยใหญ
2: ่นี่วิษณุเอาเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟ้นอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะใช่ชาวกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
4: มาจากที่ไหนจะขายดีคะ
5: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อดีซีดีได้ไงในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
6: เราก็ต้องเก็บไว้แล้วแบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อแล้วผมจะขายเหรอคะ
5: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
7: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไทยพลอยนี่แหละครับคนไทยนี่ดี
0: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
2: นี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ยอันนี้แม่
8: ดุลกาอันนี้เนปาล
2: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
0: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
9: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
10: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
11: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก
9: ็ของเรา
11: ทางเราซื้อสะสม
12: อันนี้คือการดูแลรักษา
13: ใช่คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
9: เก็บในตู้เซฟ
13: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันบางหรือสวยครับ
14: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
9: ่สองสามเดือนก็มาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
0: ที่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
15: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีละแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
14: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
15: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก็

0: ก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
1: ยกไม่ได้
2: ม
1: ู
2: ลค่าเป็นยังไงคะ
0: ถ้าเราเรียกแล้วก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
2: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรคะ
0: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรหยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
2: เห็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
0: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
3: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
4: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
5: มาจากที่ไหนคะ
6: บกเล็ก
4: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
6: มอลแมงนี่
4: อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่ไปแล้วเปียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาหมาวมาหมองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
6: ประมาเซีย
4: ประมาเซียไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับกับทุกบ้านเลยครับ
5: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
6: ไว้ว่างครับไปสินเชื่อบางหลวงจันทร์ได้ค่าสาม
4: เขามีคนมาจ้างแกะ
6: นี่อยู่พม่ายุคคันดีทำผ้ามัน5วัน6วัน
3: ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
7: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
3: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
8: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
9: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
8: อันนี้ฮาละวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาจะใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
3: โดยขนมเซงเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
8: นี่มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
7: ไฟมันแรงไปนิดนึง
8: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกซื้อเอาง่ายดี
3: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
10: ก็เราเอาของเราจะขาวหน้าขนมนี้กันละวันขาวให้เป็นขอบแล้วให้มันดูสวย
5: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
10: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางทีก็เอากับมะพร้าวโขกไปด้วยก็นานจะเหลืองแล้วนะประมาณชั่วโมง
11: เพลอันนี้ฮาละวาค่ะ

0: นึกนุ่มอร่อยหวานมัน
1: เดี๋ยวก็ต้องทานอะไรเงี้ย
0: โอ้ยมันคัดไปยังไงนี่เราทำมาระหว่างเซ็งเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
2: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
3: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูแล้วตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานหวานพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
4: อันนี้ตักไปไหนครับแม
3: ่อันนี้จะตักให้ลุงยูนค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
2: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
5: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
6: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมา7วามี10วามีที่วัดไทยวัฒนานี่หลวงพ่อเป็นปาโอบางเดียวกลางเจอหลวงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
5: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปาโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปาโอก็คือขนมจีนนะครับ
2: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปาโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปาโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
7: เชิญดูอร่อยนะคะ
5: มาทำอะไรกันอยู่
8: อ๋อเดี๋ยวบ้องดีอยู่จ้
5: าอ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
8: ขนมเส้นจ้า
5: อาหารเช้า
8: อาหารเช้าค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: อยู่กันกี่คนคะแม่
8: อยู่เด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
10: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย35แล้วครับอยู่แห่ง5ปี6ปีและกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
9: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
10: มีบัตรเซฟตี้ครับ
11: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10ปีครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตได้ครับผม
2: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
12: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

นักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดี

0: างโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถีคน
1: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติ

0: ินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
1: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
0: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
1: นี่มาเลยนี่บามารู้ฮะล่ะสุดๆไว้ฮะล่ะบามาเป็นคนพม่าหมดเลย
0: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
1: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
0: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
1: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
2: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
1: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะสวยตรงเสอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นภาษาพม่ากำกับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถุงงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแกจ่อ
0: ถั่วแปจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปดนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปหล่อ
3: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมันกว่าก
4: ระป๋องละ20บาทค่ะ
0: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
1: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยครับ
5: นี่ขนกี่รถอะคะ
6: ตัว3คัน
0: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
1: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะคือเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื้อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
0: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
1: ไปดิมาดิ
7: ดิเป็นไง
1: ขายดีไหมเพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
8: ่ไปบ้านนี้บ่อย
9: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
10: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
9: ใช่เพราะว่า พ่อแม่ผมกับพ่อแม่บรินีเนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
4: ผมเกิดที่อินเดียเป็นหลาน
6: ของผมตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
4: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
6: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
4: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
0: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
7: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปานกี้คือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำมาทุกวันพระอันนี้ครูนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื
0: ้นในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
7: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
10: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได
0: ้เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
11: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่แต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
0: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
12: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
0: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
13: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไงคะ
14: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
15: มีนะเป็นก้อนด้วย
16: ดูค่ะดู
0: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
17: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซี่ยงกินบะเซี่ยงมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีแค่ของเขาเนี่ยมันจะมีผักแดง
18: กินบะเซี่ยมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
17: ชื่อพลอย
0: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบะเซี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดนึงที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบะเซี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
14: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยนะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตาลอะไรพวกนี
0: ้แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
14: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี้ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
16: ยายสวัสดีครับพี่
19: สว
16: ั
19: สดีครับ
16: โอ้โหสวัสดีแม่เฟ้น
19: สวัสดีครับ
16: อันนี้คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
19: ่เชื้อสายไทยใหญ
16: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟ้นอันนี้มาจากประเทศอินเดียนี่ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะชาวชาติกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
20: มาจากที่ไหนจะขายดีคะ
21: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ DCD ได้ไงในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
20: เราก็ต้องเก็บพลอยแล้วแบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อแล้วผมจะขายเหรอครับ
21: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
22: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาใครพลอยนี่ครับคนไทยนี่ดี
0: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
16: พี่พายหินอ่อนเนี่ยกูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ย
23: อ
16: ันนี้แม่
23: ดูดกันอันนี้เนปาล
16: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันน่ะพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
0: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
24: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
25: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
26: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก
24: ็ของเรา
26: ทางเราซื้อสะสม
27: อันนี้คือการดูแลรักษา
24: ใช่
26: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งคร
24: ับ เก็บในตู้เซฟ
26: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
25: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
24: ่2-3 เดือนเข้ามาทีนึงอะไรเงี้ยค่ะงานนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
0: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
28: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
25: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
28: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
25: ยกไม่ได้
28: ม
25: ู
28: ล
25: ค่าก ัน
28: ยังไงคะถ้าเราเรียกเราก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่จ่ายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
25: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
28: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรหยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
25: ของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
28: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
0: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
1: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
2: มาจากที่ไหนคะ
3: บกเล็ก
1: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
3: มอลแมงนี
1: ่อ๋ออยู่ใกล้มอลแมงปลาปนนี่แหละเดี๋ยวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลดจะมาละตั้นไปครับมาหมาว่ามามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
3: ประมาณเสีย
1: ไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างนี้ครับกับทุกบ้านเลยครับ
2: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
3: ไว้ที่นี่ครับไปสินเชื่อวันหนึ่งแต่ว่าได้ค่าสาว
1: เขามีคนมาจ้างแกะ
3: นี่อยู่พม่ายุคคันดีบทำผ้าประมาณ5วัน6วัน
0: ผู้ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนาราม
1: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะโอ
0: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
4: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
5: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
4: อันนี้ฮาลาวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาจะใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
0: โดยขนมเซงเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
4: อันนี้มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
1: ไฟมันแรงไปนิดนึง
4: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดี
0: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
4: ก็เราเอากำลังจะติดเขาหน้าขนมดีที่กันละวานเขาให้เป็นขอบแล้วให้มันดูสวย
2: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
4: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางทีก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะกลับจะเหลืองแล้วนะประมาณชั่วโมงเพลอันนี้ฮาลาวาค่ะ
1: เส้นเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
0: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
6: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูมาตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานหวานพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
7: อันนี้ตักไปไหนครับแม่
6: อันนี้จะตักให้ลุงยูนค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
0: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
8: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
9: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมา7วันมี10วันมีที่วัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นปาโอบางเดียวกันเจอลุงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
8: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปะโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปะโอก็คือขนมจีนนะครับ
0: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปะโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปะโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
10: เชิญดูอร่อยนะคะ
8: มาทำอะไรกันอยู่
10: อ๋อเกี่ยวบ้องดีอยู่จ้า
8: อ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
10: ขนมเส้นจ้า
8: อาหารเช้า
10: อาหารเช้าค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: อยู่กันกี่คนคะแม่
10: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
12: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย3-5แล้วครับอยู่แห่ง5-6 ปีและกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
11: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
12: มีบัตร10 ปีครับ
13: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10 ปีครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
0: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

จากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตรซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตรโดยได้เรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอ

แต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาทยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเนและยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจากเมนที่พิพาทจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไรผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไม สวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่

0: จังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านเนี่ยนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนันทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วค่ะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งข้างบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช่
0: วายนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หมุนเลยหมุนจอ
0: คือตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้เลย
1: อุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
3: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
1: น่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
3: เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เองเหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ได
0: ้ครับนะครับตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มาก
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
3: หนังเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ที่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
3: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
3: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
3: สี่หุ้นนะคร
0: ับ4หุ้นโอเค
3: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
3: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1
3: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
3: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
3: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้เหรอ
3: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
3: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันนึงตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
3: ใช่ใช่ไ
0: หมฮะตามเรียวมาน
3: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
3: มีสำเร็จหมดเลยครับ
1: แต่ว่า
3: ร้านก่อสร้างมี
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
3: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นกลายเป็นว่าเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
2: มันก็โลหะกัน
3: ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได้
0: เออ
3: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยนะครับและเออนี่สนใจมาก
3: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
3: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้อง
0: ไปจ้าง
1: เดี๋ยว
0: ไปไหนอ่ะ
1: ขึ้นเครื่องมองบน
3: อาจจะต้องไปจ้าง

0: เผาม้วนนิดนึง
1: เผาจ้างเผาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
0: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
1: คือไง
0: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้จะเป็นเหล็กเส้น
0: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
1: ัน เหล็กเส้นอ่ะนะ
0: ใช่แต
1: ่
0: ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัว
1: ไม่บ
0: ิ
1: ดไม่บิด
0: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทําอะไรพี
0: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลยด
1: ัง
0: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไป
1: ไม่ไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
1: โอเค
0: โครงสร้าง
1: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร์นะคร
1: ับ
0: ผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
1: ะ
0: นะครับความสูง
1: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
0: สตูเตี้ย
1: หน่อยเตี้ยหน่อย
0: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ใช่ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีกอีก10เปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

ผลเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่คือโครงสร้างแล้วก
1: ็
0: เนี่ยคือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะครับคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือกับคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแท
1: คอ
0: ะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ
0: ้
1: ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็หนัก
1: 20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2กว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิครับ
1: โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป

0: ด้วย
1: รออยู่แล้วคือมันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
2: ไม่บอกเลย
1: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
3: อย่างนั้นถ้ามีของมันจะดูสวยกว่า
2: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
1: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
3: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
2: ไม่งั้นไอ้มันก็จะเป็นหนักข้างล่างหมดเลย
3: ถูกต้องครับผม
2: ทํานี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
3: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
2: เพราะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างใน
3: ครับ
2: โอเคครับ
3: โอเค
2: แปลว่าถ้าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
1: ใส่อันนี้
3: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
1: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไรอ
3: ันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับตัดเขาพิเศษมา
2: ราคาถูกเลย
3: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี
2: ้สบาย
3: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ระดับนะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึง
2: ไม่
3: ง
2: ั้
3: นม
2: ัน
3: จ
2: ะไม่เป็นโฟมดิเนาะ
3: ใช่ครับ
2: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
3: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
1: แปะได้เลย
3: นะครับผม
2: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
3: ใช่ครับ
2: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดช่วงคราว
3: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
2: ใช่ๆอันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลอกได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลอกได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
2: แน่นเลย
1: คร
2: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
3: ใช่ครับ
2: เหม็นเลอะ
3: ปกติแล้วมันจะเลอะ
2: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
3: ใช่
2: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
1: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
2: เริ่มเลยดีกว่า
3: ครับ
1: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
2: ถ้าเบิ้ลเอาเน
3: า
2: ะ
3: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
2: นั่งไปแป๊บ
3: เดี๋ยวแบนเลยครับ
1: อ๋ออันนี้ก็เรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
2: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันจะมีโฟมหลายแบบมาก
1: ถ้
2: ามีฟองน้ำหลายแบบมาก
1: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
2: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
3: แล้วก
1: ็
3: คนกลางไปเลยค่ะคนกลาง
1: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
2: คนเหลือ
3: ครับคนเลย
2: คนเลยนะ
3: คนให้มันเยิ้มๆ
1: เย
3: ิ้
1: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อย
3: เยิ้มแบบนี้เลยคร
1: ับ ประมาณน
2: ี้โอ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
3: ครับโอเคครับ
2: ครบคุมง่ายมากนะครับอันนี
1: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
2: อ๋อมีความเป็นแบบเออไม่เลอะเทอะด้วยนะ
3: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
2: ปูเลยนะครับ
3: ครับ
1: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
3: ไม่ต้องรอครับ
1: ทำได้เลย
3: ครับ
2: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
3: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
2: ครับผม
3: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดนึง
2: ดึงมาให้สุดนี
3: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
2: ครับผม
3: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
2: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
3: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
2: ค่อยๆเก็บขอบไป
3: มันก็อาจจะมีนิด
2: ๆหยดนิดๆ
1: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
3: ครับยิง
2: เ

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงเนี่ยนั่นเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรองด้วย
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่การใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: ก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือโหดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปากเก
0: ลือ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดกันน้อยได้นะคะ
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไอ้ต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เออเมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุกขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขายอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นน่ะเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บนะยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่น
0: อ
1: นนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่
0: อ
1: ยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ใช้นะ
0: ใช่เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: แล้วไงต่อครับพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ร
0: งนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยสามารถติดกับตัวนั้นเลยก็ได
1: ้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยปิดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตัว
0: แล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันแล้วกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยคุณห้องเต้วันนี้มาแล้วอันนี้คือ
0: เนื่องจากมันอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: ไม่มีโหมด
0: อ
1: ๋
0: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาก็โมจอกกระแทกไว้จอกปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้ทั้งนี
1: ้มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: จะมีไม้อีกชั้น
0: ประกบมันได้อยู่ดี
2: ครับ
1: แล้วกาดซ้ายขวาแล้วก็ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อก
0: ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ไหมฮะ
1: ใช่แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้
0: นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นมานี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: มีความเผ็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: ดูเป็นเผ็ดๆนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ

0: นี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
1: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
2: ่
1: ไหมคะ
0: โอ
2: เค
0: แล้วก็แทก
2: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
0: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
2: ต้นทุนนะ
0: ต้นทุนเลยครับ
2: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ใช่ไม่รวมค่าแรง
2: แต่ว่าต้นทุนอ่ะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่อ่ะแล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
2: วงนี้นะ
0: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
2: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูทมันคือบูทอะไร
1: ใช่
2: ไหม
1: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
2: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
1: ว
2: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
0: ได้หมด
2: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: อมรินทีวี
4: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ Allcloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้

ากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

0: และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี
0: ้ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้อง

0: อันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้โรคไม่หายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับเพราะนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความสุขพอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้ไม่ทานเลย
1: อุ่นใจ
0: อันนี้มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดกันเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับแล้วยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะว่าเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าแล้วจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
1: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์อ้อยวันนี้
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณชุติการคงละอค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ต้องถามทั้งสองท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยไหมครับ
3: ไปค่ะ
0: แล้วเอายามาแล้วไม่ทานเคยไหมคร
3: ับ ก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
0: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
1: เจอหน้าหมอก็หายเลย
0: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
4: ก็
3: มีบ้างค่ะ
0: คนข้างตัวเป็นไหมคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
4: ก็มีนะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าวันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ
5: เป็นไงบ้างอะพัดเนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอะ
6: ก็มึนหัวมากอะนะและแน่นหน้าอกด้วยโอ้ย
5: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
6: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอะ
5: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิโอ้ยพัดยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัดถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบเนี้ยใครมาอ่ะแป๊บนึงนะเชิญค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: เชิญเลย
7: เป็นไงบ้างพี่พาร์ค
5: นั่งก่อน
8: โอ้โหนี่อาการป่วยของพัดแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ

0: ำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊ในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะ
0: คะ
1: ก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ5-600คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไปอันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
0: แม
1: ทชิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกๆทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วกองทุนด้วยค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานการผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Course ซึ่งทีนี้เห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Startup เนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
0: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม่

0: ถูกค่ะ
1: เพราะว่าให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
0: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได้ค่ะ
1: นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ัง
1: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมาก
0: แล้วก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือการสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้น

ชั่น iCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: ี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: คนไปไหนหมด
2: วะมึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาว่าอีดาบมันเป็น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะรูปแบบรายการของเราไม่ได้เปลี่ยนเป็นแนวสยองขวัญหรือว่าหนังผีใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราก็ยังพูดเรื่องของการเงินเหมือนเดิมครับน่ากลัวคุณผู้ชมไหมครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเขาชอบอะไรแบบนี้ครับรู้ชอบไปได้ไง

0: ดูเลเวลแล้วกันถ้าผมเล่นอาจจะน้อยไปเยอะ
1: แล้วพอผู้ปรับมาใจเงี้ยนี่แกพ่อดินสดที่บอกแล้วก็ลุกเลย
0: อินเลย
2: บอยทำท่าวิ่งๆเนี่ยตอนนี้เหมือนเดอะบีชมากอ่ะโอ้ยทีนี้มันแฮกปาก
3: เหมือนจะล่วงไงล้าง
2: ไม่ได้ละอีกรอบนึงต่อนะ
4: ต่อเลย
2: อ้อมันมีช่วงไม่ต้องเพย์แบ็กช่วยล่าดีแล้วแต่จะมีช่วงเฮ้ยแบบเสียหลักนิดนึงแล้วค่อยกลับเหมือนเด
4: ิมไงหลังมาเร็วขึ้น
5: คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับในนามของพุ่มกับพันล้านครับเขาพยายามผลักดันผลงานของตัวเองนะครับออกมานะครับจนประสบความสำเร็จในจุดที่เขาใฝ่ฝันได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตครับตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเป็นพุ่มกับดังจนถึงปัจจุบันครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือมุมมองครับของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินที่เขามีอยู่และวันนี้ครับผมเราจะไปรู้จักกับการดำเนินชีวิตของเขาในการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตครับกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลครับ
6: ผลงานที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลก็คือภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่ทำรายได้สูงถึง120ล้านบาทในปี2547จากนั้นก็มีผลงานในแนวสยองขวัญออกมาอีกมากมายในสังกัดของค่าย GTH เช่น4แพร่ง5แพร่งหรือแม้แต่งานกำกับภาพยนตร์แนวรักวัยรุ่นอย่างกวนมึนโฮก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนหนังและงานชิ้นล่าสุดในปี2556ที่สร้างชื่อและสร้างสถิติให้กับตัวคุณโต้งและบริษัท GTH เป็นอย่างมากก็คือภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงหนังที่ทำรายได้

0: วัน 1,000 ล้านบาทถือเป็นเครื่องการันตีในฝีมือในการทำงานของคุณโต้งบรรจงได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอีกมุมหนึ่งของคุณโต้งนะครับด้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณโต้งเป็นคนที่มีแนวคิดการบริหารการเงินที่ไม่เหมือนใครคุณโต้งเป็นคนที่ไม่มีหนี้ครับและมีวิธีการนำเงินไปลงทุนได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียว
1: โต้งสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โต้งเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
1: พี่โต้งครับแหมก่อนอื่นต้องถามเรื่องผลงานกันก่อนนะครับก่อนจะมาคุยกันเรื่องของผลเงินครับ ผลงานของพี่โต้งครับนะฮะทำมากี่เรื่องแล้วครับพี
2: ่ก็6ครับผม
1: 6เรื่องนะครับผม
2: อยู่ในนี้ได
1: ้นะฮะ
2: แต่กระจายได้หน่อย
1: นะครับแต่ว่าผมแอบเห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดตาผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือเรื่องของชัตเตอร์กดติดวิญญาณนี่คือเรื่องแรกเลยที่สร้างชื่อมา
2: ครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆมีเปลี่ยนแนวไหมครับพี่จากหนังผีครับส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเป็นหนังผีหมดเลย
2: ใช่จริงๆผมตอนผมเองหนังผีมีแค่2เรื่องแรกคือชัตเตอร์กับแฟนนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องอื่นๆถึงแม้จะมีความเป็นผีแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นหนังผีมองเป็นหนังตลก
1: ครับ
2: คือตั้งแต่สี่แพร่งตอนของผมก็จะเป็นตอนตลกใช่ไหมฮะห้าแพร่งแล้วก
1: ็
2: คนเป็นโฮก็จะเป็นหนังรักที่ตลกด้วยแล้วก็มาพี่มากก็เหมือนกันก็อาจจะมีผีนิดหน่อยแค่นั้นอะไร
1: ครับพอพูดถึงพี่มากเรามาพูดเรื่องของพี่มากดีกว่าผมอยากจะให้พี่โต้งช่วยเล่าถึงบรรยากาศก่อนตอนทำงานหน่อยครับเพราะหนังที่ออกมาเนี่ยสู่สายตาประชาชนนี่เป็นหนังสนุกดูแล้วมีความสุขครับนะฮะแต่ว่าตอนบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ทรงผมคล้ายพี่มากเหมือนกันฮะตั้งใจใช่ไหมฮะ
1: เรียนแบบพี่เผือกนิดนึงครับ
2: ก็ตอนทำสนุกมากครับคือตอนแรกผมคิดว่าหนังนี้จะเป็นหนังที่ทำยากเพราะว่ามันเป็นสเกลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้วก็มีหลายแนวมากมีแอคชั่นมีตลกมีโปรดักชันที่เป็นย้อนยุคซึ่งผมไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สำคัญดันเป็นการหยิบตำนานที่ดังมากๆมาตีความใหม่หมดเลยด้วยก็กังวลครับแรกๆแต่ทันทีที่เราเจอทีมงานแล้วก็นักแสดงบางส่วนที่เราเคยร่วมงานมาหมดแล้วซิงค์มากโดยเฉพาะตัว4ตัวละครเต๋อเพอร์ชินเอเราก็ทำมา2ทีละ4แรง5แรงใช่มั้ยครับการเป็นการทำงานที่สนุกมากๆหัวเราะอย่างเดียวเลย
1: แล้วก
2: ็มันโหดแค่ถ่ายกลางคืนหมดเลยครับก็เลยแบบชีวิตเวลาในชีวิตก็จะมั่วซั่วมากครับแต่ว่าไม่มีความเครียดเลยแล้วก็เอาจริงมั่นใจมากครับมั่นใจว่ามันต้องออกมาดีแต่ว่าถามว่ามั่นใจจะผลสำเร็จทางรายได้จะเยอะขนาดนี้ไหมไม่มีทางเราไม่มีทางรู้ได้เพราะว่าม ันเกินคาดไปเยอะครับแต่เราคิดว่ามันน่าจะตลกมากแค่นั้นเอง
1: โต้งครับเราคุยกันเรื่องของผลงานแล้วตอนนี้เราคุยเรื่องของผลเงินกันบ้างเพราะผมสืบทราบมาว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีหนี้พี่ทำได้ไงครับเพราะว่าอย่างนี้ต้องบอกก่อนนะว่าชีวิตคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแต่หนี้ทั้งนั้นเลยพ
2: ี่
1: ทำได้ไงฮะ
2: ก็ไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มั้งครับ
1: ครับผมนะฮะ คำตอบที่สั้นมากครับผม เอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาขยายความดีกว่าเพราะไอ้คำว่าไม่ทำตัวให้เป็นหนี้มันเป็นคำพูดที่ง่าย
2: ครับ
1: แต่การทำมันยากครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้าดีกว่าครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณโต้งบรรจงปิสันธนกูลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงที่ไต่เต้าและสร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแต่อย่างใด
1: ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับพี่โต้งครับผู้กำกับพันล้านนะฮะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องของการไม่มีหนี
2: ้ครับ
1: พี่มีการวางแผนยังไงทำยังไงให้ตัวเองไม่เป็นหนี้ฮะ
2: ฟังดูเหมือนจะมีแผนลึกล้ำอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วครับผม
2: ก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าถ้าผมจะถือคติง่ายๆว่าแค่ว่ายังไม่มีปัญญาก็อย่าไปซื้อคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เคยมีก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มเก็บตังค์เริ่มจะซื้อบ้านในตอนแรกอะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะซื้อสเกลไหนแล้วอย่างเราจะแบบแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะก็เป็นหนี้บ้างแต่ว่าทันทีที่เราหาตังค์ได้แล้วก็จะผมก็จะโปะทันทีเลย
1: ก็คือโปะบ้านไปเลยโปะบ้านไปเลย
2: ใช่
1: คือจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าการโปะบ้านเนี่ยครับมันจะไม่เห็นต้องไม่จำเป็นต้องโปะนะคือปล่อยไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเงินมันก็จะเฟ้อขึ้น
2: ครับ
1: แต่ทำไมพี่ถึงเลือกที่จะโปะเลยครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันผมคิดแค่ว่าเออเราไม่อยากมีหนี้ในชีวิตก็คือว่าสู้เราอยู่แบบสบายๆไม่มีภาระอะไรเลยดีกว่าทำนองนั้น
1: ครับผม
2: แต่บางคนก็คิดว่าเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นอะไรน่าจะดีกว่าแต่ว่าเราเองตอนนั้นก็เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทุนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเสี่ยงก็เพียงแค่ว่าเวลาเราซื้อรถคันนึงเราก็คิดแค่ว่าเอ้ยเรามีปัญญาหรือยังถ
1: ้
2: าหรือเรามีปัญญาแค่นี้เราก็ใช้เท่าที่เราพอเพียงหรือถ้าเรามีมากขึ้นเราอยากได้เราก็ไม่ให้มันเกินตัวจนถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินทำนองนั้นแค่นั้น
1: พอพี่โต้งไม่มีหนี้แสดงว่าพี่โต้งก็ต้องเก็บเงินเก่งครับ
2: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเอาจริงผมคนใช้เงินนะแต่ว่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ามีก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นแต่เราไม่ใช่แบบว่า
1: สุรุ่ยสุร่าย
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นแบบจองโรงแรม5ดาวตลอดเวลาไปเที่ยวเราก็ไม่ขนาดนั้นเราคิดว่าเราก็จะมีหลักการคิดของเราเช่นเวลาไปต่างประเทศเงี้ยเราก็คิดแค่ว่าเฮ้ยเราออกไปอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยเราก็ใช้เปิดโรงแรมแค่ว่าเท่าที่เราได้นอนแล้วก็สะอาดสะอ้านสะดวกแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วเราเข้าไปในห้องนอนนะเวลาไปต่างประเทศเราก
2: ็ยกแค่นอนใช่
1: ตื่นเช้ามาก็ขึ้นรถซับเวย์อะไรกับว่ากันไปทำอะไรของเรา
2: ขอให้ทำเลดีอะไรทำนองนั้นก็จะมีวิธีคิดอะไรเงี้ยที่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดแต่ที่เราใช้ได้เต็มที่เราก็เต็มใช้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นมีหลายคนบอกก็แน่นอนสิก็แสดงว่าเราก็เป็นคนรวยอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้อ่ะพี่โต้งเป็นคนรวยอยู่แล้วหรือเปล่าครับในฐานจริงๆแล้วเนี่ย
2: ไม่เลยฮะปานกลางใช้คำว่าฐานะปานกลางมากกว่าไม่ได้ลำบากอะไรครับ
1: ก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง
2: ใช่ใช่
1: ในครอบครัวธรรมดากันมากกว่าชนชั้นกลางเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับชั้นกลางเลยแหละฮะแต่ว่าพอทันทีที่เราทำงานแล้วเริ่มแบบมีรายรับเข้ามาอย่างที่บอกแหละเราก็เริ่มคิดแล้วว่าจะซื้อบ้านแบบไหนจะซื้อรถแบบไหนถ้าเราจะแบบเหมือนเราเริ่มมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมอะไรแค่นั้นเอง
1: เราก็แค่มองมุมมองให้มันโตขึ้นจากที่เราเป็นอยู
2: ่ใช
1: ่แต่ว่าหลายๆคนนี่บางคนเห็นแล้วก็กระโดดไปเลยนะ
2: ใช่
1: เฮ้ยไหนๆก็จะซื้อบ้านแล้วซื้อ10ล้านไปเลยไหนๆเอาใหญ่แล้วก็เอาใหญ่ไปเลยแต่บางทีแรงตัวเองไม่ถึงอ่ะ
2: ใช
1: ่ล่วงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่วางแผนดีๆเลย
2: ถ้าบางคนแบบกู้แล้วต้องผ่อนเดือนนึงแบบหลายหมื่นมากๆเป็นแสนอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนหาที่ฮะผมใช้คำนั้นอะไร
1: ครับผมสรุปง่ายๆก็คือพี่โต้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะฮะแล้วก็พอมีเงินเก็บทีนี้พอมีเงินเก็บเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่โต้งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนด้านอื่นบ้างไหมฮะมีซื้อหุ้นไหมครับ
2: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็เริ่มทำงานเก็บเงินตอนนี้ก็ทำงานมา10กว่าปีแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: แต่จากไม่มีเงินเราก็เริ่มซื้อบ้านซื้อรถได้ละอะไรเงี้ยสมบูรณ์นะเราก็ซื้ออย่างที่บอกเราไม่ได้ซื้อเกินตัวมาก
1: ครับ
2: แล้วพอทำงานสเต็ปต่อไปเรื่อยๆเราก็เราไม่มีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆเก็บเงินมาเรื่อย
1: ๆครับ
2: แรกสุดก็เก็บตังค์ไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเลยฮะสเต็ปแรกที่เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรบางอย่างก็คือว่ามีคนบอกว่าลงทุนกับอันนี้สิเพราะว่ามันลดภาษีได
1: ้
2: อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าLTF IMF ใช่ไหมครับก็IMF เนี่ยกว่าจะได้คืนมันโอ้โหซื้อต้องระยะยาวมาก
1: ๆ LTF ลองแบบลองใช่
2: LTF จะแค่5 ปีพอสอได้ละแต่ว่า RMF เนี่ย
1: RMF
2: จะยาวมากๆเลยกว่าจะได้คืน
1: ใช
2: ่ซึ่งผมแบบไม่เอาคือผมไม่มีคติชีวิตที่แบบว่าเก็บไว้แล้วอายุ60ค่อยใช้ผมรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างนั้นคือเรารู้สึกว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อันนี้ก็คิดแบบเราไม่คิดว่าจะเก็บไว้ระยะยาวอย่างนี้มาก
1: ครับ
2: ก็ซื้อแต่ LTF ฮะก็ผมก็ไม่ได้ศึกษามากด้วยซ้ำตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาธนาคารที่เราสะดวกแล้วก็เราไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีใครมาคุยดีดูแลดีผมก็ซื้อธนาคารนั่นแหละซึ่งก็มีคนบอกว่าธนาคารอื่นกำไรกว่าตั้งเยอะแต่ผมมองว่าเราก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ลดภาษีก่อนแค่นั้นนะครับเพื่อลงทุนกับ LTF ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็เห็นว่าเอ้ยบางอันมันผ่านเวลาไปมันก็เงินก็ขึ้นนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเงินในออมทรัพย์เราพอทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มมีเก็บบ้างมากขึ้นอีกก็มีคนมาเขาก็ใช้คำว่า จะทิ้งเงินไว้ให้เน่าในออมทรัพย์ทำไมก็เริ่มรู้จักวิธีการอื่นๆมากขึ้นก็จะเริ่มมีคนแนะนำยกตัวอย่างเช่นมีหุ้นกู
1: ้ครับ
2: เช่นหุ้นกู้ขององค์กรนี้ดีนะแบ่งปันผลดีแล้วก็มั่นคงคนแย่งกันเต็มเลย
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าเขาจะเปิดขายล็อตใหม่เนี่ยเขาจะบอกเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีหลักนานๆขึ้นพอเราเริ่มไม่รู้เรื่องอะไรมากขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะแนะนำมีกองทุนรวมนะ
1: ครับ
2: ตัวนี้น่าจะพอได้อะไรเงี้ยผมก็เริ่มไปศึกษาว่ามันก็มีเสียงน้อยเสียงมากเสียงอะไรมากมายตั้งแต่น้อยมากไปยันเสียงมากๆอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: แต่ผมเป็นคนที่ชอบเสียงนิดหน่อยเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ซื้อตัวที่เสียงน้อยแล้วทิ้งไว้นานอย่างเดียวเราก็จะซื้อแค่ซื้อผสมผสาน
1: อ๋อครับผม
2: ก็จะมีอันตัวที่ผมดูเขาบอกว่าตัวนี้คุณลองไปดูเลยไม่เคยตกเลยอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่กำไรน้อยนะแต่ว่าก็ดีกว่าทิ้งไว้ออมทรัพย์คือสมมติเราได้ร้อยละ2กว่า2จุดกว่าๆอย่างเงี้ยพอผมไปดูประวัติก็เริ่มศึกษาละใช่มั้ยฮะว่าเออว่ะมีกองทุนนี้ที่มันแบบไม่ตกเลยอ
1: ่
2: ะจะขึ้นนิดขึ้นหน่อยแต่ก็ดีกว่าออมทรัพย์แน
1: ่ๆ
2: ผมก็ซื้อทิ้งไว้ตรงนั้นเยอะหน่อย
1: แ
2: ล้วผมก็ดูอันไหนเสียงมากขึ้นมานิดนึงปานกลางอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างก
1: ็
2: อาจจะมีช่วงที่ตกใจที่แบบซื้อไปปุ๊บแป๊บเดียวขาดทุนเป็นแสนก็มีแต่พอผ่านเวลาไปอ้าวมันขึ้นว่ะเพราะว่าความเสี่ยงมันมีฮะ
1: ก็ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นที่แบบว่าจริงจังรอลุ้นตัวแดง

0: ปุ้ยเขียวขนาดนั้น
1: เพราะเราไม่ทำไม่เป็น
0: ครับผมผ่านไปกี่ปีแล้วครับกับการเล่น LTF กองทุนพวกนี้ฮะ
2: LTF นี่นานแล้วครับแต่ว่ากองทุนรวมนี่เพิ่งมาแค่ 2-3 ปีหลัง
0: ครับ
2: LTF ตั้งแต่น่าจะ5ปีได้แล้วฮะ5ปี6ปี
0: มีแผนการในหัวไหมครับพี่ว่ากำลังจะขยายไปการลงทุนอื่นฮะ
2: ไม่มีเลย
0: ครับผมเล่นแค่นี้พอ
2: คือผมเองเป็นคนที่ข้อแรกคือเราไม่ขยับเป็นนักลงทุนเปิดบริษัททำธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าหัวผมไม่อยากจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเลยเพราะมันไม่สนุกอะ
0: ค
2: ือผมสนุกอะความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวจะทำอะไรทำหนังทำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะ
0: ผ
2: ลิตงานทำโฆษณาอะไรเงี้ย
0: แล
2: ้วเราก็เป็นลูกจ้างเราก็แฮปปี้ดีไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าการจะทำอะไรให้มันได้ตังค์หรือรวยเนี่ยต้องทุ่มลงไปเต็มที่คนชอบคิดว่าเล่นหุ้นบ้างดีกว่าจะได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าโหคนเล่นหุ้นนี่มันดูกันทั้งวันเลยนะมันต้องศึกษาผมเห็นแต่ละคนถือ iPad ติดกระตุกไปเที่ยวเมืองนอกผมเห็นบางคนอะเปิด iPad ตลอดเวลาแล้วบอกที่ดูวิวฮอกไกโดไปก็ดูนั่นอยู่นั่นแหละผมว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ชีวิตผมแน่ๆอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกถ้าเราอะไรที่เราไม่รู้จริงเราก็ไม่กระโดดลงไป
0: แต่ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับการแบ่งเงินอย่างที่พี่โต้งพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการแบ่งเงินอยู่ด้วยในการลงทุนการบริหารความเสี่ยงในแต่ละก้อนด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่โต้งกันต่อครับเกี่ยวกับผลงานในปัจจุบันแล้วก็การวางแผนในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่โต้งบ้างครับกลับมาติดตามมันช่วงหน้าเงินทองต้องวางแผนครับ

0: คุณผู้ชมครับแนวคิดทางด้านการเงินของคุณโต้งบรรจงเนี่ยไม่ธรรมดาจริงนะครับสามารถศึกษาหาความรู้แล้วก็นำเงินออมที่มีอยู่ไปเพิ่มพูนมูลค่าได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวเราไปคุยกับคุณโต้งกันต่อครับ
1: กลับเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนครับเราอยู่กับพี่โต้งพุ่มกับพันล้านครับนี่โต้งแถมจริงมีเวลามีคนมาเรียกพุ่มกับพันล้านเขินไหมพี
2: ่ก็นิดหน่อยฮะ
1: ออกไปข้างนอกมีคนจำพี่ได้ไหมมาขอถ่ายเซลฟงเซลฟี่อย่างเงี้ยคร
2: ับ ก็มีบ้าง
1: ครับผมรู้สึกไงบางทีจากชีวิตเมื่อก่อนมากเหมือนแบบเราเดินไปคนไม่ค่อยจำได้ตอนนี้คนเริ่มทักทายเงี้ย
2: ก็แปลกดีครับไม่มีอะไร
1: พี่โต้งโต้งตอนนี้ทำเรื่องอะไรอยู่ครับ
2: ก็มีพัฒนาอยู่สองอันนะครับอันแรกก็จะเป็นหนังจริงๆก็ออกข่าวไปเยอะแล้วครับก็จะเป็นหนังที่ทำกับจีนนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือมีโปรดิวเซอร์คือโจซิงฉือตอนนี้ก็ทำบทเสร็จแล้วฮะก็รอตอนนี้ทำสัญญาแล้วก็น่าจะเริ่มพีโพลเร็วๆนี้ครับ
1: ครับผม
2: เรื่องเป็นหนังไทยก็ทำบทอยู่ครับ
1: ครับผมนะฮะน่าสนุกทั้งสองเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกครับที่รู้มาแล้วทำกับโจซิงฉือนี่ถือว่าเป็นดาราตลกใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นดาราตลกที่มีคลาสมากๆคนหนึ่งของโลกเลยอ่ะนะฮะทำงานกับเขายากไหมครับพี
2: ่ก็ตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้เริ่มอะไรมากก็คือมีไปคุยลีดไอเดียคุยบทอะไรกันอะไรเงี้ยก็ดูเป็นคนไนซ์มากครับแต่ว่าจะเริ่มพีโพแล้วก็จะเริ่มน่าจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือเราเป็นยังเริ่มต้น
1: รอดูกันต่อไปนะครับกำหนดฉายแล้วตอนนี้มีเลือกตัวนักแสดงหรือยังครับสำหรับพระเอกในบทนั้นหรือว่านางเอกอะไรเงี้ยฮะ
2: มีเริ่มคุยเป็นหนังจีนเลยครับคนจีนเล่นหมดเลย
1: คนจีนเล่นหมดเลยคร
2: ับ
1: แล้วพี่จะกำกับกับเขาคุยกับเขา
2: ก็นั่นแหละสิครับ
1: ช่วยออนเสียงฉาก
2: ก็ต้องมีคนช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมเองก็จะเริ่มเรียนภาษาจีนนิดหน่อยเผื่อสื่อสารได้แต่ว่าก็ไม่น่าทันก็เดี๋ยวจะเรียนไว้ก่อนก็ยังดีไม่เป็นไร
1: ครับผมอย่างน้อยก็อีเออร์ซังเซอร์หรือชิปปัดจิ๋วเสืออ
2: ันนี้อาจจะได้น้อยไปไม่ช่วยอะไร
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเดี๋ยวให้พี่โต้งนะฮะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยดีกว่า
2: ครับ
1: สำหรับคนที่ไม่มีหนี้ครับทำยังไงครับให้พี่โต้งแนะนำว่าทำยังไงให้เขาไม่มีหนี้เกิดขึ้นในชีวิตครับ
2: จริงๆมันเหมือนอาจจะเหมือนยากก็ขึ้นอยู่แต่ละคนนะฮะแต่ผมว่าสำหรับผมก็คำเดียวเลยพอเพียงครับจะรู้ว่าตัวเองประมาณไหนแล้วก็ควรจะใช้จ่ายยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราประมาณตัวเองได้ผมว่ามันก็จะไม่มีหนี
1: ้นี่สำหรับคนไม่มีหนี้นะครับรู้จักการพอเพียงแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆครับ
2: ก็พอเพียงเหมือนกันแต่อาจจะต้องเพิ่มความขยันด้วยคือบางคนเขาอาจจะบอกว่าคุณสบายนี่คุณไม่มีภาระไม่มีปัญหาที่บ้านครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอาจจะมีปัญหาแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเราทำยังไงให้แก้ปัญหานั้นหรือถ้าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะคุณอาจต้องใช้จ่ายน้อยลงทำงานมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหรือต้องหาทางออกให้กับชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยครับผมว่าคำของในหลวงคำนี้ก็ยังเป็นคำที่ใช้ได้เพราะว่าเรามีน้อยก็ใช้น้อยไป
1: ครับครับนะฮะบางคนตีความว่าพอเพียงผิดนะฮะบางคนคิดว่าการพอเพียงก็คือการนอนในสนามหญ้ากลางเต็นท์นะฮะอยู่วัดหรือว่าแบบทำนงทำนาอะไรอย่างงี้จริงไม่ใช่ฮะคำว่าพอเพียงคือคุณมีและคุณก็ใช้ให้มันเพียงพอแล้วก็เหลือให้มันพอเพียงกับในชีวิตประจำวัน
2: ผมชอบคำนี้มากเลยเพราะว่าในหลวงท่านเคยตรัสว่าแบบกระทั่งการใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็ยังทำได้นะครับไม่ใช่แปลว่าไม่ว่าห้ามใช้อะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าให้เท่าที่เรามีพอเพียงที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการมองโลกอย่างเข้าใจมาก
1: ๆอย่าเบียดเบียนตัวเองครับดีที่สุดเลยนะฮะแค่นี้คุณก็จะมีเป็นคนที่ไม่มีหนี้เป็นคนที่มีเงินออมแต่พอมีเงินออมเยอะๆครับอย่างพี่โต้งนะแน่นอนมีเงินออมเยอะๆมีการวางแผนไหมฮะ
2: เอาจริงๆผมไม่คนไม่ค่อยคิดระยะยาวเพราะว่ารู้สึกปวดหัวคือถ้าเราคิดว่าแบบวางไว้แบบจนเกษียณเลยเงี้ยซึ่งไม่ผิดนะฮะบางคนทำอย่างนั้นจะดีก็แต่สำหรับผมไม่ไหวส่วนตัวผมจะเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งที่สามารถไม่ได้ฝากประจำหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอามาไม่ได้เลยต้องมีเพราะว่าเกิดฉุกเฉินใครคนในครอบครัวหรือเราเองเนี้ยเกิดมีอะไรที่ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยต้องเอามาใช้เลยได้ด้วย
1: ครับผมอ
2: ันนี้ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนจนหมดเลยเห็นแต่ว่ากูกำไรแน่ๆอะไรเงี้ยจนชีวิตพังก็ไม่ใช่ข้อ2ก็คืออะไรพอจะลงทุนแล้วคิดว่าน่าจะงอกเงยโดยที่ไม่ต้องอย่าไปโลภเกินมีความเสี่ยงตื่นเต้นในชีวิตพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทะเยอทะยานแบบโหไปศึกษาเต็มที่หรือเล่นหุ้นอะไรเลยเงี้ยสำหรับผมไม่ครับคือเราผมเอาความอยากของตัวเองเป็นหลักนะฮะว่าอยากจะรู้แค่ไหนถ้าเราอะไรเราไม่รู้เราไม่เล่นดีกว่าอะไรเงี้ยครับ
1: แหมพอพูดถึงเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมมีเว็บไซต์ครับที่จะสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ง่ายๆที่ www.set.or.th นะครับข้างในครับจะมีข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนครับข้อมูลของการ
3: ที่คุณจะลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ครับ
1: ก็สุดท้ายก็พอประมาณพอเพียงกับชีวิตของเรา
2: ใช่คือเรารู้สึกว่าเราศึกษาแค่นี้เราไม่เป็นคนไม่ใช่คนการเงินขนาดนั้นอะไรยังไม่ใช่ว่ากระโดดไปตื่นเต้นกับเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะกองทุนเราพอจะรู้ว่าเอ้ยตัวนี้ก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะแต่พอไหวมั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแอบฟังเพื่อนๆเยอะแอบฟังพี่ๆที่แผนกการเงินของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้บ้างอาจจะมีเจ็บตัวบ้างแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นเกินไป
1: ครับผมถึงขั้นแอบฟังเลยเหรอพี
2: ่ครับผมว่าบางทีเขาไม่บอกเรานะ
1: นี่ก็เงี้ยวหัว
2: ตัวนี้เล่นเองด้วยเราก็ต้องแบบถ้าพอรู้ว่าเฮ้ยพี่มีอะไรบอกผมบ้างนะอะไรอย่างง
1: ี้ครับผมนะฮะนอกจากเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดมันมีคนบางคนเริ่มมีเงินละอยากจะลงทุนพี่โต้งอยากจะแนะนำเขาว่าอะไรบ้างครับ
2: ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมรู้สึกนี้มากกว่าคือไม่ใช่ว่าเขารวยจากอันนี้มาปุ๊บเราให้ไปแปะบ้างไม่มีใครว่าให้คุณหรอก
1: ครับ
2: หรือคนอื่นนี่รวยจากหุ้นรวยมากๆได้เดือนนึง 4-5 แสนหรือเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เพราะว่าเขาเดดิเคทตัวเองไงก็อุทิศตนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าคุณจะไปถามก็แป๊บนึงซื้อตามแล้วมันจะรวยเลยอ้าวเขาอาจจะไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาอาจจะพลาดได้เหมือนกันทุกก้าวเนี่ยถ้าเราจะก้าวลงไปแล้วเนี่ยอย่าโทษใครเลยก็คือเราต้องศึกษาเองให้ได้แล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงนั้นๆด้วย
1: นะครับหัวใจต้องพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเล่นจนเกินตัวเกินไปไอ้นะตรงนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับที่ผมฟังจากพี่โต้งแล้วสรุปใจความได้สุดท้ายคือพอเพียงแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยนะครับอย่าทำอะไรจนสุดโต่งจนเกินไปทำให้มันอยู่ในชีวิตของเราพอดีและขึ้นอยู่กับความอยากของเราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: หลายคนคงสงสัยว่าการออมและการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับการออมก็คือการสะสมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในอนาคตหรือเพื่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นอย่างเช่นเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าออมกับการฝากเงินในธนาคารเนื่องจากมีความปลอดภัยของเงินต้นสูงในขณะเดียวกันผลตอบแทนของการออมนั้นก็ค่อนข้างต่ำครับสำหรับในปัจจุบันนี้ส่วนการลงทุนคือการนำเงินที่มีอยู่ไปทำให้งอกเงยด้วยช่องทางต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าด้วยนี่แหละครับคือความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุนเข้าใจแล้วอย่าลืมออมและลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ครับสำหรับข้อคิดดีๆนะครับที่เราได้จากพี่โต้งบรรจงหุ้มกับพันล้านของเรานะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับและก็เพียงพอคุณผู้ชมครับการมีเงินเยอะครับก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถใช้จ่ายได้เยอะนะครับมีเงินน้อยก็ใช้จ่ายน้อยมีเงินเยอะก็ใช้จ่ายเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้มันหมดนะครับแต่ที่สำคัญพอคุณมีเงินเยอะๆในการออมมากขึ้นครับคุณค่อยนำเงินส่วนนั้นครับไปลงทุนครับคุณจะเอาไปลงทุนอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญคุณจะต้องศึกษา

ป๋าให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับสำหรับการลงทุนทุกอย่างและที่สำคัญครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ลงมือทำครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนนะฮะหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่น

เรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: สำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการอยู่ในสังคมความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
4: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจาก VTR มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
3: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดค่ะเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนเนี้ยเขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญน่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอ่ะค่ะมันผลวินิจฉัยมาว่าคนเนี้ยเป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
4: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
3: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
4: พ่วงกันอ
3: ัน
4: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่มั้ยครับไม่ใช่อันเดียวกัน
3: ค่ะมันคนละอันค่ะ
4: คนละอันเลย
3: ที่คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
5: ตอนนั้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับ
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างนี้มันมีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมครับ
3: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
4: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
0: ค่ะ
3: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
4: ร้องเพลงชอบไหม
5: ก็ชอบอยู่ครับ
4: ร้องโชว์ได้ไหม
0: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
5: ว่าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองเดี๋ยวครับ
4: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
3: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณมิกคุณหมวย

0: เออตอนนั้นเอิญเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเอิญก็จะเป็นบัดดี้อเล็ก
1: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ของพี่ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะคือมันก็แบบเหมือนการดูแลกันอย่างนึงอะค่ะ
1: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
2: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่หรือว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบมันต้องวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
2: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
1: โหน่ารักจังเลย
3: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
0: ้แปดเก้าขวบก็
1: แปดเก้าขวบน่ารักมาก
3: อืมอเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
4: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พอฟังจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
3: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
4: ครับเพิ่มแปลภาษา
3: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอ่ะ
2: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยาก
1: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
2: อ๋อเยอะตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่เล็กเขาก็พูดว่าจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบเป็นเรื่องจะเลือกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เลยเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
1: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: เป็นอะไรคะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ
6: ก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ่ะ

0: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให้โอ้ยไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิ
1: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ปะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่อะไรอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่อะไรว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้างพี่อะไรก็เก้าแต่พูด
0: เออปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได้
1: เนี่ยแม่พูดอย่างนี้แล้วอะแต่เอิญอะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
2: หล่อลูกแล้วเอิญทำยังไงอะ
1: เอิญอะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอะเหงายไปเลย
0: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอะ
1: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อะหนูอุตส่าห์ช่วยพี่เล็กนะ
0: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะ แม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม
2: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิญนะ
0: แม
2: ่บางทีอ่ะเราก็ต้องรู้จักตอบโต้บ้างนะลูก
0: เอาไปซะแล้วทั้งน้องทั้งแม่เลย
2: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักที
0: ไม่เอาแล้วแม่แม่เคยโทรไปแล้วนี
1: ่โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
0: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอเล็กทั้งนั้นนะแม่
2: มีเพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกไหนอเล็กบอกแม่หน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรที่อเล็กไม่อยากให้แม่โทรไปคุยกับที่โรงเรียน
0: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
1: เอ้าโทรไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิจะชอบได้ไง
0: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วยบางทีเขาอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบอเล็กอยากให้มันจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทำได้ก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกทำให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำอะไรอเล็กไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
2: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
1: นั่นสินะนี่ตอนก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่เล็กนะทำไมเอิญไม่เห็นคิดได้ยี่บ้างเลย
2: อ้าวลูกสาวของแม่ไม่พูดอย่างนี้ละค่ะแต่แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
0: ้ครับแม
1: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอะเอิญจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่อะไรอีกแล้ว
2: แล้วจะทำอะไรแทน
1: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่อะไรกะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งพี่อะไรให้เข้าใจค่ะ
2: แล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
0: อะไรอะเอิญ
1: ก็เปิดเครื่องจอดไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโอดเก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดีเด้อมีปัญญาแค่นี้เหรอทุทุทุทุทุสงสารพ่อแม่พวกเองจริงจริ
0: งพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่ไหมแม่
2: เอิญปากแจ๋วมากเลยลูก
0: แม
2: ่โอ้ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหม
1: ไม่เอามาเลยแม่ว่ามา
2: อุ้ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกล้งคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะ
1: สุดยอดมากเลยแม่ปากเจ๋วมากค่ะ
0: สภาพ
3: จากละครต้องเอิญพี่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปี

0: แต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
1: วันนั้นมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกค่ะมาตบหัวพี่เขาค่ะ
2: ตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วย
1: ไม่ค่ะ
2: แสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายถูกไหมคะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่อเล็กรู้สึกยังไงคะ
3: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องมันจบไปคือผมไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาไงคือถ้าผมตอบโต้ไปอย่างก็จะไม่จบอยู่ดีครับ
2: เออไม่อยากให้น้องไปตอบโต
0: ้ไม่ลุกเดินหนีไปครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอ่ะ
3: ผมอยู่รถตู้ครับ
4: อยู่ในรถโรงเรียน
0: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน มันลุกไปไหนไม่ได้
3: เจอผมเจอเด็กในตอนกลับบ้านครับ
4: ตอนกลับบ้านน้องนี่ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิร์นเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับๆแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
2: มันจะได้จบไป
4: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าอ้าวแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยบอกไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปเล่ามาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บนะพวกเราก็ว่าเออเดี๋ยวจะโทรไปบอกคุณครูเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวน้องก็หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกเรากลับมาคิดของเราเออว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
0: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
1: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบก็แค่ดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่
0: ซึ่งพี่น้องปกติก็ควรจะอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันคือสัญชาตญาณของคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ดีจังเลยอ่ะ
2: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นี้น้องสาวทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี
0: ้
2: เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะ2มุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
6: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีนึงนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
2: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
6: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
0: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
6: ประจำแหละค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
0: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
6: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างนี้หนูจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
0: เออดีจังเลยเนาะ
6: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
0: ครับ
6: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค่ะ
0: เออดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
5: ใช่ครับ
0: รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วเราต้องคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
5: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
2: ต้องถามโตโต้ว่าถ้า

0: พี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
1: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่ต้นรู้สึกประทับใจมากๆมากๆจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโต้เงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้กันไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังจะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
2: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
3: ก็มีค่ะ
2: อะไร
3: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
2: วันหยุด
3: แล้วทีนี้หนูกับพี่อเล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่อเล็กไปอธิบายกับแม่พี่อเล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน3-4รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: แล้วได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่ามันต้องตื้อตื้อก็คือ
0: เหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะค่ะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: ทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
0: คือขอลองก่อน
4: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กจะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กนะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ากจะกินนิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เอ้าก็หนูชอบฟังนิทานอ่ะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลยอยากฟังนิทานใช่ไหมอื
1: ม
2: มา
3: จริงเหรออ
2: ืมแต่ว่าเอิญน่ะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
1: ได้เลยพี่อเล็กพี่อเล็กเล่าเร็วๆๆอยากฟังแล้วอยากฟัง
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมี
1: แม่หม
2: ู
1: พ
2: ี่
1: หม
2: ู
1: ใหญ
2: ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
1: น้อง
2: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเน
2: าะใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วนอ้วน
3: มันอ้วน
2: ใช่อ้วนอ้ว
3: น
2: แต่ว่าอยู่ดีๆวันนึงอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูโหดอย่างเงี้ยพี่เล
2: ็กใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟาง
1: ใช่ฟาง
2: ใช่ใช่แล้วก็เอากาวตาช้าง
1: ใช
2: ่กาวตาช้างเอามาแปะให้มันติดกันแล้วพี่หมูกลางขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะน้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทําอิฐมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นน่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: ตลกอ่ะคนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดปากคนที่2นี่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอคนสุดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างนี
2: ่
1: ก
2: ็ใช่แต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโหยกำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกฟังต่อเปล่า
1: ฟังแต่ไม่เอาลงนี้แล้วนะตกใจไม
2: ่หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาป่ารีบอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าไม่หมาป่ามันเป็นบังเอิญหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
1: ้โอ้ย
2: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลยใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูกลางหมูกลางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่
1: า
2: บ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน่เสร็จแล้วอ่ะ นางตะเคียนนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
0: หมูป่า
2: แต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วยใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็เอามาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
0: หุยนี่หมาป่าหรือ
2: ต่อสู้กับไม้ตะเคีย
0: น
2: ต่อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
0: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
2: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
0: ทำไมอ่ะ
2: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะอยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
0: เฮ้ยก็โดนกิน

0: นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าหมาป่าก็เลยตายคืนนั้นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ดเป็นเนื้อหมาป่า

0: สองพี่น้อง
1: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่
2: ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
3: า
2: ะ
3: อ้าว
1: เฮ้ยอุ๊ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนไลน
3: ์โอ้ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
1: โอ้ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอิญจัดการเองพี่อะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
3: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดๆถูกๆนะ
0: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
1: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้เอิญก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล้ว
3: เดี๋ยวเอิญใจเย็นๆก่อนนี่
2: แหมเอิญเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขานะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
1: เอิญก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิญอยากสอบเข้าหมอค่ะ
2: ฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
1: ก็ถ้าเอิญไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิญแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
2: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี้เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนั่นเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาเลยแต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
3: ขอบใจนะเอิญ
1: โอ๊ยไม่ต้องมาทำซึ้งกันหรอกค่ะพี่เล็กอะไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เอิญจะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่เล็กสมัครเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังเลย
2: จ้าได้จ้า
4: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนี่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
5: พี่เล็กเขาคิดเลือกขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
6: ่
5: ะ
6: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
5: ใช่ค่ะแต่ว่ามันแบบพี่เล็กเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
6: แต่สนุก
5: แต่สนุกค่ะ
4: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
7: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยเพราะตอนเด็กอะคือแม่ไปให้ผมเล่นเกมไงเมื่อจันถึงเวลาไม่ให้เล่นของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนไงเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
4: ค่ะ
7: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมไงค่อยเล่าให้ฟังครับ
4: มาผสมผสาน
7: ครับ
4: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
7: ใช่ครับใช่ครับ
4: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
7: ก็ชอบอยู่นะก็ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
4: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะค่ะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
8: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิญเขาไม่เข้าใจเอิญเขาก็จะเหมือนทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
4: ม
8: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
4: สื่อสารได้ดีขึ้น
8: ใช่ใช่
4: น้องเอิญล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
5: ก็คือพี่เล็กเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
6: หนูก็เลยมีไอเดียว่าพี่อเล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต์
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่อเล็กทำได้
5: หนูเห็นพี่เล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่เล็กเขาน่าจะทำได้เนี่ยค่ะน่าจะ

0: มีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อเล็กความตั้งใจที่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อนหรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
2: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
1: เชีย
3: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
2: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรครับสบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี่ย
3: ค่ะ
2: เป็นเรื่องราวไงครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
3: ค
2: ือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือ
3: ใส่กระดาษ
2: ใช่ครับ
3: ค่ะเปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
2: ประมาณ30ตอนครับ
3: 30ตอน
2: แต่ปล่อยไม่ครบครับ
3: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนอเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
2: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่แบบดีใจเลยมากครับ
1: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
2: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบโกกับการเขียนอย่างผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
3: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค
4: ่
0: ะ
4: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย
1: ์เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นหมอแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอ่ะ
3: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี
0: ้แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเง
3: ี
0: ้ยหนูก็เลยอยากเป็นจิตแพทย์
1: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไหม
4: ไม่ค่ะ
1: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่
4: ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันนี้เอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิญชอบไม่ชอบ
3: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักเรา
1: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่าง
3: นั้นไม่ต้องสอน
4: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าอาจพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ
1: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
0: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: อเล็กแล้วลูกทำไมอเล็กถึงรักน้องคนนี
2: ้ก็แบบว่ามาอยู่ด้วยกันนะครับฟังแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
1: คือความผูกพัน
2: ใช่ครับ
3: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
2: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาผู้คุยถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าแม่จะพูดไง
1: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันหนึ่งที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
4: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกแค่ว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็ว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
1: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
3: ค่ะ
1: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
3: แล้วจะดูแลกันด้วย
4: น
3: ่
4: าร
3: ัก
4: มาก
3: ถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้นี้คุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
2: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
3: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
2: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปพี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบลิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างเล่นเต้นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเต้นขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10 ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ละครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี้ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาพอจะเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแสดงลิเกแล้วก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจนพอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อายเขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำ2 คนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วยก็คือให้ฝึกให้เราร้องแล้วก็เสียงไมค์มันก็ไปออกข้างนอกคนข้างนอกก็ได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโต้ก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทำแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้หรือร้องเพลงโอเคแล้วก็อีกอย่างโต้มองว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้ เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
0: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้บางคนอาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
4: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
2: แล้วเอิญนะครับเอิญรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กเขาให้เครดิตเรา
5: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
2: อเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
4: ก็ถ้าไม่มีเอิญผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับถึงจะแบบไม่ได้แบบคัดดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเออแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแบบไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยทำงานบ้านอะไรเนี้ย
5: ทำงานบ้าน
2: โถช่วยทำงานบ้าน
0: น่ารักจังโถถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได้โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่อเล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
5: ก็จะแนะนำพี่อเล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่อเล็กก็คือให้พี่เล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
0: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
5: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ
5: ก็เป็นห่วง
0: เพียเล็กล่ะคะ
4: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมในผมมีเพื่อนแล้วครับ
0: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้วค่ะ
2: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
6: ใช่ค่ะก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
2: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์ โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นยังไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
6: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนกับมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเง
0: ี
2: ้ยถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอด
4: ผม
2: มีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
4: ก็ผมอยากจะบอกของคุณเอิญที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่ารู้จะทำอะไรให้เอิญดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
2: พี่ชอบตรงครับว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
0: เอิญล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
5: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
0: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
6: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนนึงก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
2: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
6: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้าน
0: อ
6: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วช่วยเขา
0: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
1: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่ามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
2: โตโต้เหรอครับ
3: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โต้อยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โต้ย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าครอบครัว

0: หน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
1: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเผื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
2: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิร์นและพี่อเล็กขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: น้องน่ารักมาก
2: น
3: ้
2: อง
3: น่ารัก
2: มากขอให้เอิร์นได้
1: ไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนี้กำลัง
3: มันเลย2-3
1: 2สาว
4: เนื้อเป็นนั้นเด็กๆเ
1: กเรมากมีฟอร์มหน่อยอ่ะ
4: ตีพี่คิ้วแตกจำเลย
1: อยากฟังอเล็กอ่านนิทานได้มั้ยของเขาเองได้ป่ะล่ะ
5: กาลคันเนตในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้พบสิ่งที่เรียกว่าพลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณในตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสงลับประจำตัวของแต่ละคนแต่ในเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนได้แสงสว่างครับ
6: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
7: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
6: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเทอะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
8: อยู่กันนะตรงเนี้ยเราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
9: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
6: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้เลยบึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือ

0: เรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างไปเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
1: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบอระเพ็ดเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขแล้วโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
0: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปเป็นจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57ลงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาทอดไม่ให้ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
2: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
0: เรามีใจที่จะมาทำจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
1: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
0: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบอระเพ็ดตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยแล้วมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาแว้งกันเน
1: า
0: ะ
1: เขียน
0: ท
1: ำมาสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
2: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
1: ถอยมาคนละก้าวแล้วมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
0: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกันไป200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบอระเพ็ดเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
2: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
0: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบอระเพ็ดเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้มันก็เป็นความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
2: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
0: บ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบอระเพ็ดไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณทุนขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบอระเพ็ด
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
0: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณสองขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาลัยมหิดลนะครับ

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจ

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวนจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6 อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถื

ในหมู่บ้านเขาไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000เขาไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นนะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

มาถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมทำนายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรเขาก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังไม่สัตว์ก็ดีใจอะ

0: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
1: คดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: ือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2: อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

มชื่อในกำทรศิษวรรมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำ

0: ด้วยหรือเปล่า
1: ช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานแล้วก็จากคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับ

0: ด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู
1: ้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
2: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือเหมือนก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างนี้ทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานจริงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี้ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยาบาลแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
1: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
3: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
3: อันนี้แล้วก็สายตรงเลย
1: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
3: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับต้องคร
4: ับ ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนสารมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: dia coba ada.
1: ซีรีส์วิถีคน
2: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
3: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
2: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
3: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้ฮะล่ะสุๆไว้ฮะล่ะบ้ามาครับเป็นคนพม่าหมดเลย
2: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
3: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
2: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
3: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
4: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
3: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะสวยตรงเสอันนี้ห่อเนี่ย30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นภาษาพม่ากำกับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถูกงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของผมเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นแกจ่อ
2: ถั่วแปรจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปรนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปรจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปรจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปรหลอก
5: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมันกว่าก
6: ระป๋องละ20บาทค่ะ
2: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
3: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
7: ขนกี่รถอะคะ
8: ก็สามคัน
2: อย่างที่เรารู้นะ

0: ครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
1: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื่อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
0: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
1: ไอ้บันนี่บันนี
2: ่ดีเป็นไง
1: ขายดีไห
2: ม
1: เพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
3: ่ไปบ้านนี้บ่อย
4: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
5: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
4: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
6: ผมเกิดที่อินเดียเป็นหลานของ หนู
7: ตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
6: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
7: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
6: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
0: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
8: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้คุรุนารักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื
0: ้นในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
8: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
1: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
0: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
9: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
0: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมี 1,600 หลังคาเรือน
10: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
0: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
11: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
12: เม็ดละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
13: มีได้เป็นก้อนด้วย
14: ดูค่ะดู
0: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
15: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินปลาเสี่ยมกินปลาเสี่ยมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีแค่กินปลาเสี่ยมของเขาเนี่ยมันจะมี

0: แมง
1: จินบ่อเสี่ยมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
0: ชื่อพลอย
2: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเสี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
3: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่แหนมดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตันอะไรพวกเนี้ย
2: แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
3: อันนี้เห็นเรียบนี่ของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี่ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
2: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
4: ยายสวัสดีครับพี่
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
4: โอ้โหสวัสดีแม่เฟนสวัสดีครับอันนี้คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
5: ่เชื้อสายไทยใหญ
4: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟนอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะชาวชาติกะเหรี่ยง
2: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
6: พลอยจากที่ไหนจะขายดีคะ
7: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อดีซีดีได้ไงในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
8: เราก็ต้องเก็บไว้แบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อเราถึงจะขายเหรอคะ
7: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมก็ไปทำเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพ้ก็แข่งไม่ได้ก็ผมก็ไม่แข่ง
9: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไข่พลอยนี่นะครับคนไทยนี่ดี
2: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
4: ที่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ยอันนี้แม่
10: ดุลกาอันนี้เนปาล
4: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันเนี่ยพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
2: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
11: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
12: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
13: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอ่ะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก็
11: ของเรา
13: ทางเราค
14: ือ
13: สะสม
14: นี่คือการดูแลรักษา
11: ใช่
13: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
11: เก็บในตู้เซฟ
13: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
15: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
11: ่สองสามเดือนเข้ามาทีนึงอะไรเงี้ยค่ะงานนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
2: พี่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
0: ของแม่ก็หยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีแล้วแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
12: หยกอันนี้มาจากไหนคะ
0: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
12: ยกไม่ได้มูลค่าเป็นยังไงคะ
0: ถ้าเราเรียกแล้วก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
12: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
0: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรหยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
12: ของพวกน
0: ี้
12: แล้วม
0: ัน
12: ทำให้เราน
0: ึ
12: กถ
0: ึ
12: งท่านไหมคะ
0: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
2: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
16: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่นะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
17: มาจากที่ไหนคะ
18: บกเล็ก
16: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
18: มอลแมง
16: น
18: ี
16: ่อยู่ใกล้มอลแมงปลาปนันนี่แล้วเปียวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาหมาหัวหมามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
18: ประมาเซีย
16: ประมาเซียไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ยส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพ้าอย่างนี้ครับเกือบทุกบ้านเลยครับ
17: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
18: ไว้ว่างครับไปสินเชื่อวันหลังจากนั้นได้ค่าสาว
16: เขามีคนมาจ้างแกะ
18: นี่อยู่พม่าอยู่คันดีทำผักประมาณ5วัน6วัน
2: ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
19: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
2: ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
20: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
21: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
20: อันนี้ฮาละวามันทำมาจากแป้งกับน้ำปานกะทิเขาต้องกินแยกเขาต้องใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
2: โดยขนมเซงเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
20: อันนี้มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
19: ไฟมันแรงไปนิดนึง
20: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยาก
17: ซื้อเอาง่ายดิ
2: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
20: ก็เราเอากำลังจะเผาหน้าขนมนี้ตะวันเผาให้เป็นขอบแล้วให้มันดูสวย
6: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
1: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้ส

0: ทางสร้างกระสีวางก็เอาถัดร้อนวางที่ก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะแบบจะเหลืองแล้วนะประมาณชั่วโมงมั้ง
1: สิงเพอันนี้ฮาลาวาค่ะ
2: นุ่มอร่อยหวานมัน
3: เดี๋ยวต้องมีข้อสอนอะไรเงี้ย
4: โอ้ยไปคัดไปยังไงนี่เราทำมาระหว่างเส้นเพเสร็จนะครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
5: ป้าตุ๋ยเป็นชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
6: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูมาตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานๆพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
7: อันนี้ตักไปไหนครับแม่
6: อันนี้จะตักให้ลุงยูนค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
5: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
8: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปาโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
9: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี่เดิมมาเจ้าวามีเสวามีที่วัดไทยวัฒนารามหลวงพ่อเป็นปาโอบางเดียวกันเจอหลวงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
8: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปาโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปาโอก็คือขนมจีนนะครับ
5: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปาโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปาโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มแบบนี้ครับ
10: ชิมดูอร่อยนะคะ
8: มาทำอะไรกันอยู่
11: อ๋อเกี่ยวบ้องดีอยู่จ้
8: าอ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
11: ขนมเส้นจ้า
8: อาหารเช้า
11: อาหารเช้าค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: อยู่กันกี่คนคะแม่
11: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะข้าวมาค่ะขึ้นมาบ้านๆเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
13: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย3-5แล้วครับอยู่แห่ง5-6 ปีและกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
12: เรามีบัตรอะไรบ้างครับ
13: มีบัตรเซฟตี้ครับ
14: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10 ปีครั้งหนึ่งก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
5: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
15: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

0: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว
1: หาอะไรบันดาลใจใช่ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่งานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมน้องทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออพวกผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอ้โหนี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช
0: ่ไหมนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี
1: ้นี่หมุน
0: เลย
1: หมุนชอบ
0: คือตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
2: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะสวยๆ
2: เป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันจะประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่มั้ยเหล็ก
2: เหล็กใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ๊ย 7-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อย
2: ครับ
0: นะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้ครับ
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเน
0: าะหน
2: ัง
0: เทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่นี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะคร
0: ับ4หุ้นโอเค
2: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1 1
2: ใช่

0: แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
1: ครับ
0: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
1: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
0: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
1: ้เหรอ
0: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
1: กลมให้หมดเลย
0: ใช่ครับแย้งกัน
1: ใช่
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
1: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
0: ใช่ครับ
1: ตามเกลียวมาน
0: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
0: มีสำเร็จหมดเลย
2: แต่
0: ว
2: ่า
0: ร้านก่อสร้าง
2: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
0: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
1: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นกลายเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: มันก็โลหะกัน
0: ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได้คร
1: ับ
0: เชื่อมได
1: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยคร
0: ับ
1: และอันนี้สนใจมาก
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
1: ม้วนยังไงพี
0: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องไปจ้าง
2: เดี๋ยว
1: ไปไหนอ่ะ
2: ขึ้นเครื่องมองบน
0: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
1: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
0: ครับ
1: อัน
0: นี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
1: คือไง
0: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้จะเป็น
0: เหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
1: ัน เหล็กเส้นอะนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัวเลยครับ
1: ไม่บิดไ
0: ม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี
0: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลย
1: แข็งมาก
0: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไป
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
1: โอเค
0: โครงสร้าง
1: อ่ะถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
0: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
1: ะ
0: นะครับความสูง
1: เป็นสตู
2: ก็จะหน่อย
0: สตูเตี้ยหน่อย
1: เตี้ยหน่อย
0: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ใช่ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้น
2: แล้ว
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีกอีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยก่อนครับ

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10% เปอร์เซ็นต์

0: ร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วตัวนี้คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวต
1: ับ
0: เก
1: ลีย
0: วน
1: ี้ครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้ไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่ใช่
1: ก็จะเป็น
0: อ
1: ั
0: ด
1: ไม้อัดครับอ
0: ันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้แต่มีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมขอบ
1: มันก็จะผุแล้วก็จะ

0: จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
1: เนาะโอเคครับอ่ะท่านนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
0: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็หนัก
1: 20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2ประมาณ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูเนี่ยเขาหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เออมันต้องแบบว่ามีฟองน้ําเป็นฟองน้ํา
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลอกได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลอกถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบ
0: ถ้าเบิ้ลเนาะ
1: เบิ้ลเนาะถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บๆ
1: เดี๋ยวแบนเลยคร
2: ับอ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันจะมีโฟมหลายแบบมาก
2: เหมือน
0: มีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป
0: ้คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลย
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อย
1: เยิ้มแบบนี้เลยครับ
2: อันนี้โอ้
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดนี
1: ่ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บ
2: โอ้
0: มันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: โยนนิด
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิงเนี่ย

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับจีบมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: คุณลงทุนเยอะ
1: นะจีบทีละจีบสองจีบนี่ไงนี่เนี่ยนั่นเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่ก็แต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียร์แล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: าละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปากเก
0: ลือ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดกันน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่มันไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
2: า
0: ะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นน่ะเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผม
0: แล้วเ
1: รา
0: ก็
1: ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับสามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว
0: ้
1: นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับนี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยกริดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีก็ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมอ
2: ่
1: ะเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
2: ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้ได้แล้วอันนี้คือตอบแบบทะลุ
0: เออทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอกกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอกธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอกกระแทกอ
1: ัน
0: นี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอกกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
0: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอกไม้ธรรมดาก็หมดจอกกระแทกไว้จอกปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก
1: ็มันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
2: ยิง
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน แล้วนี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ูกความเห็ดนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: ดูเป็นเห็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: ี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร
1: ่ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูทมันคือมูทอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากนะครับวันนี้ที่มาสาธิตให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: อมรินทีวี
4: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้

0: ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th